0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะทางFacebook เห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกนะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณเดชเดชาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณธวัชชัยนะครับก็มาทักเราอันนี้เป็นรายชื่อใหม่ที่ผมเห็นนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าอำเภอเชียงคันจังหวัดพะเยาวันนี้24องศาคุณสัติมานะครับทักมาจากบอกว่าFacebook FM 100.5 เสียงเบาๆนะครับคุณสัติมาบอกเราแบบนั้นนะครับคุณอัมพรนะครับนะทักทีมงานของเรามาคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณหมูบอกว่าอุดรธานีวันนี้24องศานะครับเมื่อวานฝนตกหนักเช้านี้มีหมอกลงเล็กน้อยค่ะอ้าวอย่างนี้ก็อากาศดีสิครับ PM 2.5 ไม่น่าจะมีคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณพิชิตแคมป์บอกว่าช่วงนี้โลกประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะมีประเทศใดที่ทำการทดลองรอบอนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้าเขาทำอยู่หรือเขาทำใต้ดินก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะที่เจเนาะ
1: ใช่
2: ที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะมีคุณอะไรนะนะคะแล้วก็มีคุณอมรีนะฮะนอกจากนี้แล้วก็มีคุณสุวิทย์คุณชวารีคุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะคุณประภากรนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายแล้วก็รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะคุณวิบูลชัยคุณพิบูลชัยคุณชื่อคล้ายกันเลยนะคะทั้งสองท่านคุณมยุรีคุณแล้วก็คุณธีรพลคุณโดยคุณมณีรัตน์คุณดิเรกฤทธิ์ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามามีทาง TikTok ด้วยใช่มั้ยคะพี่ต้นคะ
2: ใช่ครับเห็นคุณแฮนเซลคุณจันทร์คุณนิดสิริโชคบอกพุทธสวัสดีครับแล้วก็คุณหน่อย LPC นะครับคุณศักดาแล้วก็คุณติ่งติ่งนะครับคุณอีกหลายๆท่านคุณน้องแกงหม้อนะครับน้องแกงหม้อคุณชยพัฒน์59นะครับเข้ามาร่วมกับเราคุณหน่อย LPC และอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราขายของกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดีใจเนาะ เพราะว่าทุกวันที่เรามาจัดรายการเราก็จะมีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะฮะเข้ามาให้กำลังใจทักทายเราอยู่ทุกครั้งเลยนะคะทุกวันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะคือดีพร้อมเนี่ยไปคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ค่ะก็พร้อมหนุน4แนวทางยกระดับการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลบริการและโอกาสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะมุ่งสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมกับวาง4แนวทางตรงกลุ่มตรงข้อมูลตรงช่องทางรับฟังและปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลโครงการสิทธิประโยชน์และบริการของดีพร้อมได้สะดวกและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี้ก็ตอกย้ำแนวทางการสื่อสารที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจหลังได้รับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากเวที Thailand Social Government Awards นะฮะในฐานะหนึ่งในท็อป

0: 50ฮะองค์กรภาครัฐจากกว่า300หน่วยงานทั่วประเทศขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งนี้คุณพลาวุฒิวงวิวัฒน์ฮะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทำให้การสื่อสารของภาครัฐนั้นต้องปรับจากการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่การสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสิทธิประโยชน์โครงการสนับสนุนและบริการภาครัฐซึ่งต้องนำเสนออย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะพร้อมกับนำผลประเมินจากรางวัลมาพัฒนาการสื่อสารผ่าน4แนวทางสำคัญเพื่อให้การสื่อสารนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่อย่างแท้จริงนะคะพี่ต้นคะ
1: ใช่เลยครับผมไปฟ้าวันนี้ผมวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับตามกำหนดการแล้วเนี่ยเรือรบนะครับโหเรียกว่าจะใหญ่มากๆเลยเนี่ยเป็นก็คืออับราฮัม USS อับราฮัมลินคอล์นจะเข้าเทียบท่าเขาบอกว่าใกล้กับที่แหลมฉบังนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะนำเรือลำนี้มาพร้อมกับเรือบริวารและทหารนะครับที่อยู่บนเรือเนี่ย 5,000 คนนะครับจะมาพักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเห็นโฉมหน้าของ USS อับราฮัมลินคอล์นก็อาจจะต้องไปใกล้แหลมฉบังนะมันผมว่าน่าจะมองเห็นจากฝั่งแล้วเพราะเรือมันใหญ่มากทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่บนเรือมา260กว่าวันก็เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนะครับเรือลงเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ได้กันมาเพราะฉะนั้นก็คงจะขึ้นมาใช้คือที่แถบพัทยาแล้วก็อยู่ถึงวันที่6ก็อาจจะเดินทางเข้ามาใช้จ่ายกันในกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านก็เตรียมตัวต้อนรับกันให้เป็นอย่างดีนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในระหว่างนี้นะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับที่อาจจะฉวยโอกาสนะครับมาทำการอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพลักษณ์ของพัทยานั้นเสียหายแต่ว่าตำรวจก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ส่วนท่านสีเจนสิงครับพี่เจเจเสร็จการประชุมของ SCO ปั๊บก็วันที่1กันยาเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปอียิปต์เลยนะครับสีจิ้นผิงเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีเพราะว่าครั้งหลังสุดที่ท่านไปคือปี2016นะครับไปเขาบอกว่าไปในขณะที่สหรัฐกำลังคุกคามแล้วก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรอียิปต์นะครับการเดินทางไปถึงอียิปต์ในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบในโลกตะวันตกเขาบอกเหมือนก็จีนก็ไม่ได้ยี่หละอะไรต่างๆกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะคุกคามภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับอียิปต์กับอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับอียิปต์เท่าไหร่แต่ว่าการไปครั้งนี้นะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าก็ไปกระชับความสัมพันธ์และเรื่องของการลงทุนการวิจัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านของ AI ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูมิตรภาพนะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอียิปต์ด้วยนะครับก็ดูกันต่อไปว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนการลงทุนอะไรต่างๆจะหลั่งไหลไปสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับข่าวนี้มาจากบางกอกโพสต์
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นข่าวจาก NHK News นะคะสำนักข่าวของญี่ปุ่นค่ะ South Korean Intelligence Agency Signs of US North Korea Dialogue ค่ะเอาละสิมีรายงานจากหน่วยข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะพบเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพูดคุยกันนะคะอย่างลับๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย NHK รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่ะพบเห็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเราทราบกันดีว่าปกติที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีก็แต่ในยุคที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทั้งโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เคยได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะพบกับ ประธานพบกับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดค่ะ

0: หน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีการตรวจจับสัญญาณพบว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยหารือกันนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นี่ค่ะและก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรนะคะก็พูดง่ายๆคือสสของเกาหลีใต้นั่นแหละบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีขึ้นนะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้และก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการติดต่อโดยตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้แต่มันมีสัญญาณความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแอบพูดคุยกันอย่างลับๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีการอธิบายเรื่องนี้นะคะจากฝั่งสหรัฐแต่อย่างใดส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังคิดคูลนะประธานอธิบดีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าอยากจะพบอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรออกนอกหน้านะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องนี้ออกสื่อของทางการเกาหลีเหนือแต่อย่างใดอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
1: เหมือนว่าสงวนท่าทีนะอ้าวแล้วยังไงเนี่ยหมายความว่าเกาหลีใต้จะโดนทิ้งแล้วหรอสหรัฐจะทิ้งเกาหลีใต้หรอ
0: คงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะเนาะพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะซ้อมฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนไม่ใช่การแจ้งเตือนได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะลดสเกลของการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะฮะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้สั้นขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นมีรายงานแพร่ๆออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ
1: เราหวังว่าเขาคงจะรวมชาติกันได้ในเร็วๆนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติกีแสงนามนะครับกับเรื่องอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:12 ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วงเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในประเด็นอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะตอนนี้อากาศที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
4: กำลังจะเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ฤดูมรสุมอีกรอบนึงแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มมาทยอยมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วอาจารย์ได้รับผลกระทบจากไฟป่ากับเขาไหมครับอาจารย
4: ์ที่จาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนแล้วก็ extreme weather conditions หรือว่าตัวของภัยธรรมชาติขั้นสุดขั้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เลยใช่ไห
0: ม
4: ในผมคิดว่าที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็คือกรณีของ Glacial Lake Outburst Flood นะครับที่เนปาลใช่ไหมที่ตัวของธารน้ำแข็งที่มันสะสมตัวเป็นทะเลสาบมันถล่มลงมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นเรือนพันคนนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆตลาดบุรีมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาต้องปิดอุทยานแห่งชาติเลยนะครับในอาเซียนเองเนี่ยมีภัยธรรมชาติแล้วก็

ก็เงื่อนไขทางด้านเรียกการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าอีกเรื่องนึงซึ่งรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยทำให้เกิดแบบข่าว

0: บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มันเคยอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นที่พอปลูกข้าวซึ่งเป็นความมั่นคงอาหารของมนุษย์เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเจอปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโดนเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับนั่นก็คือพายุรุนแรงเกินระดับ5นะครับที่มาในอาเซียนภาคพื้นทวีปเราอาจจะไม่เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับแต่เราก็เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะฉะนั้นมันมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนจะเจอกับวิกฤตเรื่องอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากคนที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยนอกจากจะอยู่บน Ring of Fire ที่เจอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับทางลูซอนตอนเหนือแล้วก็หมู่เกาะวิซายัสนะครับทางตอนกลางแล้วขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับแรงปะทะหลักเลยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับปีหนึ่งเนี่ยพัดเข้ามา3ลูกบางปี0ถึง5ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ชนะครับก็คือพายุฝนแบบรุนแรงฝนตกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากพายุน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาด้วยเนื่องจากฝนตกรุนแรงก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาครับเพราะฉะนั้นดินโคลนมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะถล่มเกิดแลนด์สไลด์อันนี้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยภาคใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่โขงเดลต้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดริมน้ำเค็มครับแล้วถ้าเกิดริมน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนมีการประมาณการกันครับว่าความเสียหายจากริมน้ำเค็มที่แทรกตัวเข้ามาเพราะว่ามันเกิดโครงการจำนวนมากที่ไปเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนี่ยภายในปี2020ถึงปี2030เนี่ย GDP ของเวียดนามอาจจะลดลงถึง 15% นะฮะจากการที่เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้แล้วเวียดนามเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประเทศซึ่งไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นแน่นอนสำหรับประเทศที่มองว่าเอ้ยนี่คือคู่แข่งอะมันก็อาจจะเป็นโอกาสใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยข้าวของเวียดนามเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีข้าวหายไปจำนวนมากในโลกเนี่ยราคาของธัญพืชราคาของข้าวมันสูงพร้อมกันทั้งหมดคนในประเทศเราก็เดือดร้อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะทางตอนล่างสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่จะเจอเรื่องของคลื่นความร้อนร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนจนทำให้บางส่วนของเมืองเนี่ยมันจมน้ำในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาอยู่บน Ring of Fire เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ตอนนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เรื่องที่ต้องจับตาดูของอินโดนีเซียก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับพอซูเปอร์เอลนีโญมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแห้งจัดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือป่าพลุครับป่าพลุก็คือพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเป็นชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันทับถมกันแล้วเน่าอยู่ใต้ก้นบึงพวกนี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซมีเทนครับแต่ที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่พอมันเกิดซูเปอร์เอลนีโญปุ๊บน้ำพวกนี้มันลดลงถึงระดับที่ก๊าซมีเทนมันผุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดประกายไฟได้แล้วพอเกิดประกายไฟปุ๊บพวกนี้มันจะกลายเป็นป่าพลุเลยบ่อก๊าซที่มันทับถมกันมันเชื่อมถึงกันหมดเพราะไอ้ป่าพลุพวกนี้พอมันไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ปรากฏการณ์หมอกฝุ่นละอองหมอกควันข้ามพรมแดน transboundary haze pollution ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ครับเมียนมา
1: เป็นยัง
0: ฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกสุดเมียนมาอยู่ทางตะวันตกฟิลิปปินส์เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมียนมาจะเจอซูเปอร์ไซโคลนครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้พายุไซโคลนนากริสในปี2008ใช่ไหมฮะพายุนาโกนไนกิสในปี2008เนี่ยคนพม่าตายไปทีเดียว 140,000 คนนะครับมันเป็นความรุนแรงระดับมหาศาลนะครับหรือซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ในปี2013เนี่ยความเสียหายมัน

0: 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาความเสียหายที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอาเซียนแล้วกระทบไปทั่วซัพพลายเชนของโลกเลยเนี่ยคือมหาอุทกภัยประเทศไทยครับมหาอุทกภัยประเทศไทยปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยมันส่งคนตายเป็นร้อยคนเราทราบดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือห่วงโซ่มูลค่าทั้งโลกมันพังความสูญเสียครั้งนั้น 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรุนแรงมากนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในภาคพื้นทวีปหลายๆท่านบอกไอ้อย่างนี้สปป.ลาวมีอะไรไหมเพราะว่าไม่ติดทะเลเขามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเขาเจอภาวะเรนบอมเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันระเหยมากขึ้นพอมันไปกระทบแนวเขาปุ๊บเนี่ยมันควบแน่นแล้วมันตกลงมาเป็นพายุฝนอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวันเพราะฉะนั้นสปป.ลาวเนี่ยจะเจอภาวะโคลนถล่มโคลนถล่มที่อัตตปือเนี่ยรุนแรงมากนะครับในอดีตเพราะนั้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยประมงน้ำจืดหลักของเขาอยู่บริเวณตนเลสาบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขาอยู่บริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่กลางประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสูญเสียในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไปเยอะมากครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาเซียนเองเกือบจะทุกประเทศเลยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับจากปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะคะถึงจะสามารถช่วยบรรเทาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอะคะ
0: มันไม่ได้ต้องการเวลาครับมันต้องการความจริงใจครับนี่คือปัญหา
1: สำคัญที่สุด
0: ปัญหาก็คือความจริงใจของการทำนโยบายเพราะว่าการทำนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องพวกนี้มันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันจะสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้องไหมครับคุณต้องสอนคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานในทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับหรือคุณต้องการงบประมาณในการทำวิจัย อย่างหนักอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นลิ้นน้ำเค็มอย่างเงี้ยนาทีนี้หลายๆประเทศเขาปลูกข้าวโดยเขาทดลองการปลูกข้าวในน้ำเค็มนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวในน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยนาทีนี้บางประเทศเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนปลูกในน้ำเค็มได้ละแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออย่างในอดีตอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีสถาบันศูนย์วิจัยด้านข้าวที่ก้าวหน้ามากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแอบเอาเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไทยจำนวนมากเลยแอบเอาเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกในประเทศเราเพราะว่าเขาก้าวหน้ามากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยมันก็ต้องการการใส่เงินสนับสนุนแล้วก็ความจริงใจของทั้ง11ประเทศในการที่จะทำให้โครงสร้างในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนี่ครับตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยมีข้อตกลงที่เรียกว่า AADMER ครับASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมด2พวกใหญ่ๆพวกแรกเนี่ยเขาเรียก AHA Center ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center ตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับเป็นสมองเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานนะครับเขามีห้องที่คล้ายๆแบบคอนโทรลรูมของ NASA เลยที่ดึงดาวเทียมเข้ามาแล้วคิดวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรยังไงบ้างแล้วแจ้งเตือนไปแต่ปัญหาคือแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมของแต่ละประเทศอ่ะตอบรับดีแค่ไหนนะครับเรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาเรียกว่า ADINET นะครับ ASEAN Science Based Disaster Information System สำคัญตรงคำว่า science based นะฮะมันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับดิซาสเตอร์แล้วเขามีการประเมินนะครับผ่านระบบที่เรียกว่าอาเซียนอีรัตอาเซียนอิมเมอร์เจนซี่รีสปอนส์แอนด์แอสเซสเมนต์ทีมคือพอส่งข้อมูลไปปุ๊บภายใน8ชั่วโมงทีมของ A5 จะลงไปในพื้นที่นั้นเพื่อประเมินว่าถ้าเกิดความเสียหายถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีความช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็จะมีศูนย์ที่เรียก

0: ว่าเดลต้า disaster emergency logistics system for ASEAN เดลต้าเนี่ยมีอยู่ที่เมืองซูบังประเทศมาเลเซียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่ชัยนาทประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กักเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ครับยานพาหนะกู้ภัยอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดเต็นท์ที่พักชั่วคราวส่งไปยังพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนได้เลยทันทีจากคลังสินค้าตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามีการสร้างระบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้มันเป็นระบบที่เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงมาแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะต้องจัดตั้งกองทุนอาเซียน Climate Adaptation Fund กองทุนในระดับภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินจากกองทุนนี้ไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในแต่ละประเทศตั้งแต่เรื่องกฎหมายเรื่องวิธีคิดอบรมสั่งสอนคนไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าให้แต่ละประเทศลงทุนเขาอาจจะมีเงินไม่พอเพราะมันอาจจะต้องมี ASEAN Climate Adaptation Fund เพราะว่าการพังทลายของประเทศหนึ่งมันกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการจาก reactive คือเกิดวิกฤตไปแล้วถึงมาแก้กับ proactive คือเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าเนี่ยไอ้อันหลังเนี่ยมันต้องการความจริงใจทางนโยบายมันต้องการการใส่เงินมันต้องการใส่ทรัพยากรบุคคลครับมันต้องการการล่วงหน้าครับ
1: แล้วเขาทำถึงหรือยังครับอาจารย์ครับในระดับผู้นำอาเซียนเวลาประชุมอาเซียนซัมมิตอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆเหล่านี้มากพอหรือยังครับอาจารย์คร
0: ับ มันยังไม่ถึงครับผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเจอกันทุกรอบอ่ะก็คือเวลามีประชุมอาเซียนซัมมิตอ่ะผู้นำเจอกันจริงๆอ่ะที่เป็นช่วงเวลาที่plenary session ห้องประชุมหลักเนี่ยเต็มที่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมี retreat อีก3ชั่วโมงก็คือประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วไอ้ retreat เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการเนี่ยเปิดอกคุยกันจริงๆคุยกันในเรื่องสำคัญจริงๆแบบปิดห้องคุยเนี่ยเวลามันน้อยไป ผมยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การประชุมระดับผู้นำที่มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคร่วมกันแล้วก็แสดงความจริงใจของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาเปิดอกคุยกันให้ยาวนานกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราย้อนกลับไป1960 1970 1980เนี่ยเวลาผู้นำเขาเยือนกันเวลาเขามีประชุมระดับผู้นำเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห
2: ์ yeah.
0: เพื่อที่เขาจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะได้วางแผนรับมือร่วมกันแล้วก็แน่นอนสร้างความเป็นมิตรกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่ผู้นำเป็นมิตรและเข้าใจกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันเอาจริงมันลอยถ้วยได้หลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ใช่ศัพท์วิชาการนะฮะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึกนะผมยังรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปมีวิธีคิดแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆเรื่องได้หมดนะครับแต่ว่าก็ทราบแหละว่าผู้นำเองก็มีงานนะครับมีภาระที่ต้องดูแลกิจการบ้านเมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจัดตารางมาซีเรียสนะครับจริงจังจริงใจกับเรื่องระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการภูมิภาคที่ตอนนี้มันมีอุปสรรคหลายเรื่องอย่างเช่นความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามกลางเมืองเมียนมาภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ดีกว่าความที่จะแบบพบกันแค่ครึ่งวันนึงน
2: ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราไม่อาจจะรีรออะไรได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ค่ะและขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสด
3: ี 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเรานะคะทาง Mcord News FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นที่ประเด็นข่าวแรกนะครับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสายใต้รวม3เส้นทางนะครับวงเงินกว่า 16,798 ล้านบาทตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงปาดังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมิติสำคัญที่สุดของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะว่าเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านโครงการที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการมี3ช่วงนะครับช่วงแรกชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงินงบประมาณกว่า 36,000 ล้านบาทช่วงที่2สุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินงบประมาณ 61,000 ล้านบาทและช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาวงเงิน 8,371 ล้านบาทครับรวม3ช่วงก็อยู่ที่ 16,798 ล้านบาทส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีกำหนดประมาณ7ปีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประมาณ8ปีและหาดใหญ่ปะดังเบซาประมาณ6ปีครับความสำคัญของโครงการเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะการเดินทางของประชาชนแต่ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกของภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหาดใหญ่ปะดังเบซาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรางรถไฟของไทยกับมาเลเซียหากโครงข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีโอกาสช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มความสะดวกในด้านการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียครับในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการในอีก3โครงการรถไฟทางคู่นะครับได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีตั้งแต่3โครงการนี้นะครับแต่ว่ายังต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจึงยังไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างในทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศ4กลุ่มควิกวินจากครม.สัญจรสงขลาครับก็ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหนึ่งมิติใหญ่นะครับเป็นมติของครม.ก็คือการเห็นชอบหลักการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงตั้งงบประมาณเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบประกันภัยเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นภัยที่อยู่ในระบบประกันภัยเบื้องต้นก็มี3ประเภทครับคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเหตุการณ์ครับส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติกำหนดผลประโยชน์เป็น2ล้านบาทต่อรายในรายละเอียดของการจ่ายเงินครับกรณีน้ำท่วมจะมีการชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทก่อนพิจารณาความเสียหายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์รัฐบาลก็ตั้งเป้ากรอบค่าเบี้ยประกันต้องสนับสนุนงบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ7

0: 15,000 ล้านบาทต่อปีครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับครม.เคาะรถไฟทางคู่ทุ่มแสนล้านชุมพรถึงประดังเบซาทุ่มแสนล้านชุมพรถึงประดังเบซาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติเดินหน้าลุยนิคมจนะนายกนำครม.สัญจรนะครับถกนัดแรกสงขลาดันพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคงสังคมป้องกันภัยพิบัติดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2ชุมพรสุราษฎร์ประดังเบซาวงเงิน100,000 ล้านยกระดับเยียวยาไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30 ล้านครัวเรือนใช้งบ 1.5 หมื่นล้านต่อปีคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทต่อปีทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าดูแลประชาชนได้ดีขึ้นเล็งครม.สัญจรรอบหน้าอีสานที่อุดรพร้อมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติการจริงเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทพิพัฒน์รับหนังสือจากกลุ่มชนะเบื้องแนบต้นแบบนะครับเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ย้ำชัดไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนครับแล้วก็เดินหน้านิคมชนะยึดตามกรอบผลการศึกษา SEA ครับ
1: ขณะที่มีรายงานนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมนัดคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลพบปะรับประทานอาหารร่วมกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินภายหลังบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งถือเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยเข้าบริหารประเทศโดยจะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหลังจากนัดพบกับคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนัดพบกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนคิดคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะรัฐบาลดินเนอร์6กันยายนซักฟอกลมน้ำเงินอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวกินข้าวครม.พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้กระชับสัมพันธ์รับมือซักฟอกเผยจุลพันธ์ต้นคิดเสนอชื่อหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลเข้าครม.สัปดาห์หน้าสาธิตแย้มฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นซักฟอกปลายสมัยประชุมเย้ยมัวแต่รำทำแต่คอนเทนต์แจกแต่เงินบริหารงานไม่ได้เศรษฐกิจโตช้าบ้านเมืองจะรอดได้อย่างไรและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอีกณัฐพงษ์มั่นใจพรรคประชาชนมีหมัดเด็ดซักฟอกสว.ชีวภาพแฉไอลอจัดเลี้ยงบ้านสวนแม่ลาการ้องผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะขณะที่หนังสือพิมข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่รวมประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะหนูเปิดบ้าน6กันยายนเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่เชือด2รอบทั้งแบบลงมติไม่ลงมติไอซ์ยื่นปปช.เอาผิดนกรัฐบาลไฟเขียว 1.06 แสนล้านลุยรถไฟทางคู่สายใต้อนุทินถกครม.สงขลาเคาะควิกวิน4ด้านพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวรถไฟทางคู่3โครงการ 1.06 แสนล้านเคาะ 8.67 พันล้านทำ5ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะที่เกี่ยวข้องกับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวด้วยค่ะโจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.โจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกฮือบุกเผารถแบ็คโฮรวบได้1ถล่มฆ่าทหารพรานโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.สัญจรสงขลาส่งหน่วยจรยุทธพร้อมอาวุธสงครามบุกเผารถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
0: ครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าจัดการปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับหลังดำเนินการเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบไปแล้ว 3,868 รายมีผลตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมา แต่กระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่การเพิกถอนการบรรจุเพราะกำลังตรวจสอบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีใครกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกหรือไม่โดยเฉพาะในรูปแบบของการจ้างเหมาบริการนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจ

0: ข้อมูลว่ามีการนำบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุกลับมาจ้างงานหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นนี้มีข้อจำกัดทางด้านของกฎหมายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองทางกระทรวงจึงไม่สามารถสั่งห้ามท้องถิ่นทุกแห่งได้โดยตรงแต่ก็เตือนว่าถ้าหากผู้บริหารท้องถิ่นนำคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับมาทำงานอาจจะมีปัญหาในด้านจริยธรรมและความเหมาะสมส่วนคำถามที่ว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้สอบข้าราชการอีกหรือไม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าต้องรอผลคดีทางอาญาให้ชัดเจนก่อนขณะเดียวกันยังมีผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและได้รับผลกระทบจากปัญหาการแก้ไขคะแนนกระทรวงก็เตรียมเรียกผู้มีสิทธิ์ตามลำดับที่ถูกต้องเข้ามาบรรจุทดแทนตามตำแหน่งที่ว่างลงโดยวางเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีข้อมูลและหลักฐานถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และหน่วยงานปราบปรามการทุจริตอื่นๆครับดังนั้นตัวเลข 3,868 รายก็คือผลในส่วนของการบริหารงานบุคคลแต่ในส่วนของความรับผิดทางอาญายังต้องเดินหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับฝังคนโกงสอบมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศห้ามจ้างเหมาทำงานวรสิทธิ์รับเพิกถอนคนโกงสอบแล้ว 3,868 รายกระทบงานแต่เลี่ยงไม่ได้เตรียมให้ผู้ว่าทั่วประเทศสำรวจมีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้หรือไม่บอกห้ามท้องถิ่นไม่ได้เหตุใช้งบของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจแต่เตือนผิดจริยธรรมผู้บริหารส่วนจะขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามสอบราชการหรือไม่ต้องรอคดีอาญาจบครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าโครงการ THAI Passport และบัตรคนจนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมธิการยื่นสำนวนพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยนางสาวรัชนกบอกว่าบุคคลที่ร้องเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัชระอนันตสินปลัดดีอีนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายธีรวุฒิพงพักประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ TOR รวมถึงกรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยนายชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือหาทางยกเลิกโครงการค่ะทางด้านของนายชัยชนกนะคะก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลตอบรับของการใช้งานนะคะนายชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังจากเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าTHAI Passport พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่การใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบฟรีเพราะแบบฟรีจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากฉะนั้นไม่มีทางที่จะสู้ของฟรีไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะไทยรัฐพาดหัวใหญ่เชื่อชัยชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1.5 พันล้านเข้าทุนน้ำเงินอนุทินช

0: งบ 1.5 หมื่นล้านคุ้มครองคนไทย3ภัยพิบัติไอซ์รักชนกลุยยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport ล็อกสเปคปั้นโปรเจกต์งาบส่วนต่าง 1.5 พันล้านบาทผันเงินป้อนบริษัทเครือข่ายระบบสีน้ำเงินตั้งข้อหาฟันปลัดดีอีและเลขาสดช.ประธานคณะร่าง TOR เล่นงานชัยชนกละเว้นหน้าที่ไม่ยับยั้งทั้งที่มีข้อพิรุธค่ะ
1: ครับต่อกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้หลังมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน9ล้าน3แสนคนและในจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน9แสนคนครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกการกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569โดยข้อมูลณวันที่31สิงหาคมเวลา 5:00 น.ก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทั้งสิ้น 9,500,000 คนครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 6,300,000 รายหรือประมาณ 67% ส่วนผู้ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเป็นผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมนะครับมี 3,100,000 รายครับและขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,500,000 รายคิดเป็น 81.3% ขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 9 ล้านรายครับและมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 9 ล้านขออภัยครับ 4,900,000 รายหรือว่าคิดเป็น 52.64% ของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถนำเอกสารไปดำเนินการได้จนมันถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนในการทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วนนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปอีกด้านนึงครับประเด็นที่เป็นเรื่องสวัสดิการที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนายณริศนนท์ฤทธิ์นะครับนักวิชาการอาวุโส TDI ก็ประเมินว่าไทยยังไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำและก็เงินเฟ้อต่ำเป็นเวลานานแต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการเติบโตของไทย TDI ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าระดับ 0% นะครับทั้งในปัจจุบันและระยะกลางและระยะยาว TDI ก็เปรียบเทียบนะครับว่าถ้าหากรัฐเข้าไปดูแลหรือว่าประคองประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สร้างศักยภาพให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตัวเองก็อาจจะกลายเป็นการเลี้ยงไข้ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในระยะยาวและท้ายที่สุดรัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อแจกหรือช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องข้อเสนอสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนลุ้นผลบัตรคนจน30กันยายอดยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคนขณะที่ TDRI เชื่อเศรษฐกิจโตไม่ต่ำจี้ตั้งโจทย์เลิกเลี้ยงไข้ผู้ป่วยสครปลื้มรายได้รัฐสวัสดิรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากส่งเข้าการคลังสูงสุดครับ
0: กรณีที่พบวานบรูด้าเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทราบผลชันสูตรซากวานบรูด้าตัวดังกล่าวแล้วค่ะผลการชันสูตรสรุปนะคะว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นก็คาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้พร้อมภาพด้วยค่ะสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อเจ้ามาลีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลคาดเป็น

0: เจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาวานบรูด้าถูกเรือชนดับกลางทะเลสุชาติกำชับจากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากสั่งการกรมทะเลเร่งวางมาตรการป้องกันเผยผลชันสูตรซากเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ยาวกว่า10เมตรพบถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพ
3: น
4: ้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับติดตามประเด็นเรื่องของชายแดนใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมเสนอแนวคิดขยายแนวรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าเถื่อนและก็การกระทำผิดข้ามแดนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าแนวคิดในการขยายรั้วชายแดนเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันไทยกับมาเลเซียมีรั้วชายแดนอยู่แล้วในบางพื้นที่แต่ว่าแนวคิดใหม่ก็คือการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดที่เห็นว่ามีความจำเป็นเป้าหมายคือการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและสินค้าเถื่อนนะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงแต่เรื่องนี้ต้องเน้นย้ำว่ายังเป็นข้อเสนอที่ต้องผ่านการพิจารณาไม่ใช่การอนุมัติให้สร้างรั้วทั้งหมดแล้วนายเสียศักดิ์ยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการทำงานด้านการข่าวกรองให้แม่นยำมากขึ้นเพราะสถานการณ์ความไม่สงบในที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันเวลาอีกด้านรัฐบาลก็มองว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ต้องทำทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจเพราะประชาชนในพื้นที่ต้องมีงานทำมีรายได้และมีโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาความไม่สงบในระยะยาวสำหรับความร่วมมือกับมาเลเซียนายเสียศักดิ์มีกำหนดเดินทางไปพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจชายแดนและความร่วมมือในกระบวนการพูดคุยสันติสุขดังนั้นรั้วชายแดนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือแต่รัฐบาลกำลังพยายามวางระบบใหญ่กว่าตั้งแต่การข่าวการคุมเข้มชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้นะครับบอกว่ากตชงขยายรั้วไทยมาเลสกัดของเถื่อนยาเสพติดนายกจี้บูรณาการด้านการข่าวงานมวลชนกำชับสำคัญที่สุดต้องอย่าให้เกิดเหตุซ้ำอีกสีหศักดิ์เผยแก้ไฟใต้ขยายรั้วชายแดนไทยมาเลสกัดของเถื่อนและยาเสพติดครับ
0: มีเรื่องของมติครม.เห็นชอบพืชสวนโลกย้ายจากที่ปากช่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะประหยัด 5,000 ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยครม.อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2027จากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องสุริยะเผยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ขณะสภาพัฒน์ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดพืชสวนโลกชี้ปากช่องเหมาะสมกว่าอำเภอคงระบุหากจัดที่เดิมใช้เงิน 5,000 ล้านก่อสร้างโรงพยาบาลที่พักโรงแรมถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่รวมค่าเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประเมินเบื้องต้นอีก 4,000 ล้านบาทหากย้ายประหยัดงบประมาณทันที 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ตำรวจนะครับสอบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจับกุมพี่น้อง2คนตามหมายจับศาลอาญาหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจกอง

0: ปราบปรามสนธิกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจน้ำขนอมครับสามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ประมาณ 2.4 ตัน 2.4 ตันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าใช้การทำประมงและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นฉากบังหน้าก่อนลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงไปทางภาคใต้เส้นทางที่ตำรวจระบุนะครับเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดระยองและผ่านเส้นทางทางทะเลลงไปยังพื้นที่นครศรีธรรมราชจากนั้นมีแผนถ่ายโอนไปยังเรือสินค้าขนาดใหญ่เพื่อนำออกสู่หน้าน้ำสากลโดยปลายทางที่ตำรวจระบุก็คือประเทศออสเตรเลียตำรวจบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและก็ควบคุมการลำเลียงส่วนอีกคนเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการเงินเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้หยุดแค่การจับกุมสองพี่น้องครับแต่ว่ากำลังขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้จัดหาผู้รับยาผู้สั่งการและเส้นทางการเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบว่ายาเสพติดล็อตนี้มาจากที่ใดใครเป็นผู้ว่าจ้างและมีเครือข่ายในประเทศต่างประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งคดีนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าการลำเลียงทางทะเลทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจนะครับตามด่านเส้นทางทางบกได้และหากอยากออกไปทางหน้าน้ำสากลแล้วการติดตามก็จะซ้ำซ้อนมากขึ้นนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับรวบ2พี่น้องประมงบางหน้าขนไอซ์ 2.4 ตันส่งออสซี่กองปราบตามตะคุบ2พี่น้องเครือข่ายยานรกข้ามชาติแซงทำเป็นประมงบางหน้ารอบขนไอซ์ยึดของกลาง 2.4 ตันพบปลายทางไปประเทศออสเตรเลียครับ
1: เหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากดับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรก่อนเปิดจราจรให้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติค่ะและเกิดเหตุไฟไหม้อีกนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเพลิงไหม้โหมไหม้บ้านเรือนใกล้สถานที่รับเลี้ยงเด็กในชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพชาวบ้านแตกตื่นหนีตายโกลาหลเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า1ชั่วโมงหลังเพลิงสงบพบผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายบ้านวอด23หลังค่ะและพาดหัวข่าวนะคะไหม้วอด23หลัง2จุดกลางกรุงดับสลดเจ็บอื้อระทึกกลางกรุงไฟไหม้ชุมชนมักกะสันริมถนนสุขุมวิท3ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกลางดึกวิ่งหนีตายออกจากบ้านค่ะ
0: ครับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลและพื้นที่ของทิเบตของจีนนะครับยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องครับมีพาดหัวข่าวในมติชนชี้ทานน้ำแข็งถล่มจีนเนปาลดับพุ่ง 1,000 คนสูญหายอีก 4,400 คนนับหมื่นคนร้องขอความช่วยเหลือยอดดับจีนเนปาลทะลุ 1,000 รายสูญหายกว่า 4,400 UN ชี้เหตุทานน้ำแข็งถล่มส่งผลให้ 65,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
1: และขอไปปิดท้ายที่บรรยากาศดีๆนะคะวันแล่สาวปลื้มแห่รับยิ่งใหญ่เป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะโค้ชออสภูมิใจไปโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียแน่นสนามบินสุวรรณภูมิหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดตบชนะสาวหมวยค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะ100ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Streetเพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐฝ่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการพักเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองแต่ส่วนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยยุราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: าชิกมีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
8: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปแลเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่ไม่น่าจะสร้างชื่อเสียนะครับให้กับอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรของเราเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็ได้มีคลิปนะใน Facebook ลงข่าวแก๊งกระเทยรุมทำลายเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่14-15ปีนะอย่างสาหัสสากันทีเดียวคือแก๊งกับเธอนี่มีอยู่หลายคนแต่เด็กผู้หญิงมีอยู่2คนเรียกว่าตีเขาเกือบตายครับปรากฏว่าวันนี้มาตอนประมาณสักบ่ายโมงนะเถียงว่าว่าเนี่ยนะนางเอาเป็นว่าชื่อเล่นก็แล้วกันนางรัฐเนี่ยนะอายุ40ปีแหละเป็นแม่ของเด็กที่ทุกตีเนี่ยแกเป็นคนที่ยู่โกนถุงตะโกแกได้ข่าวแจ้งความกับพันตำรวจโทอุทัยสยมภาคสารวัตรสอบสวนนะบอกว่าเมื่อวันที่30สิงหาคม69ที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ3ทุ่มได้ขณะที่นางสาวนุชอายุ15ปีก็เป็นหลูของนางรัฐเนี่ยกับเด็กหญิงสุก็แล้วกันอายุ14ปีกับเพื่อนๆอีก4คนครับไปเที่ยวงานที่ตลาดมรกตหนึ่งไปพบกับนายกอนี่คือพ่อมงสมุทรชื่อมัดเพนะแล้วก็นางสาวพ่อแล้วก็เพื่อนซึ่งก็เป็นไอ้นายกอนี่มันเป็นกระเทยนายก็ได้นำแก๊งกระเทยพร้อมด้วยนางสาวพ่อเนี่ยก็ข้าไปบอกนางสาวนุชกับเด็กหญิงสู้เนี่ยบอกว่าไปเจอกันข้างเวทีคอนเสิร์ตในงานดังกล่าวนั่นกั

0: หลังจากนั้นเนี่ยครับเด็กหญิงสู้เนี่ยถูกกลุ่มทำร้ายกันโอ้โหเรียกว่าตีกันตรงนั้นเลยลุมตีเด็กเลยไอ้น่ะตั้งจิตแล้วนะไอ้นุ่ยอยู่มาว่าปีสองปีหลังจากนั้นเนี่ยนัดกันแล้วกับมาทีสนามกีฬาหน้าทีว่าการอำเภอลังส้วนตรงหน้าซาลาเนกประส่งปรากฏว่าเด็กหญิงสู้กับนางสาวนุชเนี่ยเข้าไปกล่าวว่าได้เคลียร์ใจกันไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันต่อไอ้กระเทยก้อนเนี่ยใกล้นางสาวพ่อเนี่ยก็ได้พาเพื่อนๆมาลุ่มตีเด็กทั้งสองคนเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บกันแล้วนะก็มีคนถ่ายคลิปกันมาได้เอามาตามห้าคนร้ายครับนะก็ไอ้ที่มาตีอยู่ที่หน้าเพิ่นนี่ละเราสักวันที่สามเอ็ดสิงห้าตอนหนึ่งนาฬิกาเลยเห็นไหมสองทีครับนี่คือเด็กที่ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับเห็นไหมว่ากันตรงๆวันนี้นะแล้วก็ควรที่จะพาไปอยู่บ้านดัดสันดานเนี่ยให้เค็ดสบังไปเที่ยวลุมตีมันต้องรู้ครับซึ่งตัวเองจะเป็นกระเทยก็เป็นผู้ชายแล้วไปลุมตีเพื่อนตัวนิดเดียวลมลงมาอย่างถือแปลถืออีกท่านผู้ฟังเขาฝากท่านพันตำรวจโทอุทัยสยมภักดิ์คอยดำเนินการให้เด็ดขาดนะครับก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะอย่าว่าลงไว้บันทึกประจำวันไว้เฉยๆนะครับอันนี้เป็นคำร้องทุกข์แล้วก็บอกไปถึงน้องรักกันผมก็มารู้จักไหมนะแม่ของเด็กหญิงนุชเนี่ยถ้าตำรวจแม่ความสนใจตามจับไม่ได้นะก็บอกบ่าวช้างลูกศิษย์ผมทั้งวันนี้ก็ไปทำข้าวเนี่ยส่งข้าวมาเรื่องวันนี้ไม่ได้ครับไปปล่อยไม่ได้ซึ่งก็บอกพ่อแม่กันว่าเนี่ยอย่าปล่อยลูกล้านเนี่ยไม่ว่าฝ่ายพิษทุลุฝ่ายพิษเนี่ยอ๋อไปเที่ยวงานพันนีครับพอเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งติดแล้วเนี่ยตามร่างกายได้รับบาดเจ็บสมองได้รับการกระเทือนแต่จิตใจของเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนอ่ะต่อไปมันจะมีแต่ความมีตกกังวลอ่ะหนังสือหนังห้าทีนี้ไม่ได้เรียนอย่างรุ่งเรืองแล้วดีไม่ดีต้องย้ายโรงเรียนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นอ่ะนะผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในลังส้วนแค่นั้นนะเราก็มาบอกมากล่าวกันเอาก็เป็นเรื่องด่วนๆกันนะเอาไปดูเรื่องปกติกันบ้างครับท่านผู้ฟังเราก็ไปดูเรื่องของทางจังหวัดครับนะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรเรื่องมะพร้าวนะวันนี้หนึ่งกันยายนที่ห้องประชุมของมัตตาเนี่ยนายสักคุณดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรรั่วคอพอจอเพื่อจะพิจารณาขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก้ปียกกาวเป็นโครงการที่จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 6.5 ล้านบาทสำหรับรองรับมะพร้าวพ่นแก้จำนวน 1.4 ล้านพ่นเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน70ตันเพื่อบรรเทาพ่นกระทบหลังจากได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการยกหลังกำหนดหลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการซึ่งมีเกษตรจังหวัดชุมพรเป็นประธานก็ได้รวมกันนะกำหนดหลังอะไรต่างๆนั่นล่ะก็ได้มีการพิจารณาหลังกฎเกณฑ์เพื่อจะได้นำบทปฏิบัติให้เป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็ทางการผลิตแล้วก็ตลาดปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะเอาก็เป็นกำลังใจให้กับเราไว้นะถ้าทำให้จริงกันเหมือน 6.5 ล้านนี่ฝากบอกพี่น้องชาวส่วนมะพร้าวกันนั่นนั่นนะจะจำไว้นะถ้าไม่มีอะไรเขินไว้มาช่วยแล้วก็โทรศัพท์มาบอกกันจะได้มาคุยกันได้แล้วเพราะว่าเหลืองเงินเหลืองทองที่ไหวใจกันมาได้ไหมเพิ่มแป๊บเดียวไอ้ในโตก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ข้อบอกพี่น้องชาวส่วนพร้าวนะโดยเฉพาะไอ้พร้าวแก่นะเพราะเขาจัดสรรแล้วตอนนี้น่าได้รับประจักษ์ประมาณเนี้ยสำหรับรองรับมะพร้าวพ่นแก้ 1.4 ล้านพ่นได้แล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้ง70ตันนะอันนี้เหลือพร้าวก่อนแต่เรื่องบางคนนี้ไม่รู้จะช่วยบรรพบุรุษบางท่านช่องใกล้ในพวกเรากำลังประสานงานกับผักผลในหมู่บ้านอยู่ได้สัก20กอง30กองเอาเป็นว่าบอกกันก่อนนะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
0: ก็กลับมาพบกับผมนายซาทิตกันต่อครับท่านผู้ฟังเราไปดูการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสระ

ตามประจำจังหวัดกับเผอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย1กันยายน2559ที่ห้องประชุมขอพิทักษ์สารากลางจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรครับ

้งลงตั้งแต่เมื่อ14มิถุนายน69ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมก็ได้ทำตามมาตรา19ของกฎหมายบริหารองค์กรศาสนาอิสลามนั่นนะนะแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปรากฏว่าได้แก่นายฮาโลนแซงซี่อิหม่ามประจำมัสยิดหมู่ห้ายิลินนะครับมัสยิดหมู่ห้ายิลินอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอำเภอในหน้าปฏิวถาแสล้วนด้วยผมไม่แน่ใจก็ได้รับคะแนนสูงสุดก็ได้เป็นผู้แทนของจังหวัดชุมพรเพื่อเสนอชื่อไปยังมติว่าการกระทรวงมหาดไทยนำความขึ้นการปกครองทุนเพื่อส่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกันต่อไปเอาขอเป็นกำลังใจแล้วครับขอแสดงความยินดีท่าทันได้ทำหน้าที่นะครับผมก็พี่น้องเนี่ยชาวพุทธชาวอิสลามชาวศาสนาได้ค่อยเป็นคนไทยเลยเป็นคนดีนี่ครับนะใช้การพูดคุยยุ่งกันด้วยสันติวิธีแล้วก็คิดส่วนร่วมทำมาหากินกันก็จะทำให้ชาติเรามีความสุขเลยครับอย่าได้ไปรุนแรงถึงขนาดชายอาวุธแต่ผมว่าชายอาวุธมันไม่ใช้เหลืองของอุดมการณ์อะไรเนี่ยเป็นเหลืองคนประโยชน์ยาเสพติดจะเป็นส่วนใหญ่แค่นั้นนะท่านผู้ฟังนะเอาทีนี้เราไปแลเหลืองพาณิชย์ชุมพรเนี่ยซึ่งผมต้องเชียร์ตลอดสำหรับขนส่งพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขาจับมือกับท่าอากาศยานชุมพรกระจายผลไม้ผ่านช่องทางอากาศยานแล้วก็สายการบินนะครับ1กันยายน69ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็เดินหน้ามาตรการเชิงลุกจับมือท่าอากาศยานชุมพรและสายการบินชั้นนำเริ่มเปิดจุดรวมนะครับรวมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีภายในอาคารผู้โดยสารเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ตรงสู่มือเกษตรกรอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในการเลือกซื้อของฝากอัตลักษณ์เมืองชุมพรซึ่งในการตั้งจุดจำหน่ายผลไม้ในครั้งนี้นางสาวสุยุภาพรนะครับยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร้ท้องผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรได้ร่วมกันจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้และประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำส้วนกล้วยตำบลทำซิ่งวิสาหกิจชุมชนทำส่วนกล้วยนะครับตำบลทำซิ่งเพื่อนำผลไม้สดที่มีศักยภาพมีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรมาวางขายในราคาอยู่ที่ทำไม่ว่าจะเป็นมังคุดรองก้องหอกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยอ้อมทองรวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาลกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจะหมุนเวียนนำผลไม้สดขัดเกรดมาวางขายที่สนามบินชุมพรนะครับทุกวันหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้ผู้โดยสารได้รับผลไม้ที่สดไม่ส่งตรงจากสวนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้โดยสารขับชวนกันอุดหนุนนะครับนะท่านเดินทางมาถึงสนามบินชุมพรท่านจะเข้ามาเนี่ยมันต้องซื้อได้นะครับเพราะราคาไม่ได้แพงว่าในท้องถิ่นในจังหวัดในส่วนคนเลยเขาค่ายตามราคาอยู่ทำส่วนคนจะไปกรุงเทพท่านก็ซื้อก็ไปแต่ว่าส่วนนำนักเคลียร์พาขึ้นเขื่องนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใจตันทื่อขึ้นเขื่องได้กี่โลหรือว่าจะต้องเอาโลดลงใต้เขื่องแล้วก็หวานไปก็ติดต่อสอบถามมาดูกันต่อไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยความร่วมมือของท่าอากาศยานชุมพรถึงต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวส่วนเกษตรชุมพรจริงๆในทายุวันนี้ตันยูได้นานไม่มีใครไปเที่ยวหวานเลยตันไม่ทันท่าอากาศยานชุมพรส่วนท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรท่านก็ยุ่งเรานานนะหลายปีหมาเลยที่ผมรู้จักแกเนี่ย6-7 ปีแล้วนะผมจะให้แกขึ้นไปเป็นอธิบดีบ้างแต่คงจะหยาบกว่าแกไม่น่าจะมีเส้นมีสายหรือไม่ก็ไม่น่าจะมีเงินมีทองมาเจ้าใจใต้โต๊ะให้ใครก็เลยต้องยุ่งเป็นพาณิชย์จังหวัดชุมพรทุ่มมงกันดีใจแต่ว่าโดยความก้าวหน้าผมจะแกได้ไปเป็นอธิบดีเหมือนกับคนก่อนหน้าแกนะถือพืชแล้วผมจำไม่ได้เลยหน้านั้นคนนั้นก็ดีทำงานเก่งมากแล้วก็มีความสื่อสัตย์มากเลยนะครับเกษียณไปแล้วครับเวลานี้นะเอาเราไปดูการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศกันบ้างครับ1กันยายน69นายเทียนชัยชูกิจทีวีบุญผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท้องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท้องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงโดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศรุ่นที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนั่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมการท้องเที่ยวดร.กีฬาพรพรหมห้าขับท้องเที่ยวและกีฬาชุมพรก็บอกว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ69ขับข้องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่แหล่งเงินถึงสร้อยผาบกองพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมจนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มคิดความสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็บอกว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคใต้การต้อนรับเนี่ยการสื่อสารสำคัญฉะนั้นการถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชีวิตของจังหวัดเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเอานะครับหน้าเขาคงไม่รู้ว่าเขาจะสอนภาษาอะไรบ้างหน้าอาจจะมีอังกฤษแน่นอนละพื้นฐาน
ก็ได้ที

0: คิดหนึ่งญี่ปุ่นถ้าคิดเกาหลีถ้าคิดก็ดีนะอย่างน้อยก็โอ้ให้มันได้นะนั่นอย่างถ้าไทยใครก็หนีหาวบ้างขอบคุณก็เสียเสียแล้วก็หวากันไปถ้าเป็นเกาหลีก็เจอหน้าก็ต้องมีอายอเซโยอะไรแบบนั้นได้นะขอบคุณก็อะไรแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันก็ลองแล้วนะครับนะเอาทีนี้ไปแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับพยากรณ์อากาศเพชรบุรีชุมพรประจวบสุราษฎร์ยาวถึงนราธิวาสฝนลดลงมาหมากนะครับเหลือเพียงแค่ 30% แต่ว่าคืนลมยังแรงอยู่คืนยังสูงหมากกว่า2เมตรก็ระมัดระวังตะคิดกับช่วงนี้ก็น่าลมกันเลยนะเอานะกันก็เดินมาเดินเรือเดินอะไรก็หวากันไปให้มีความระมัดระวังกันแหละกันแต่ท่านผู้ฟังนะเอาเวลาผมก็เดินทางมาหมดแล้วแหละนะขอบคุณน้องป๊อปนะที่ได้นำผมไปออกYouTubeแล้วก็ใช้ไอ้ทำรู้ผมจะแม่เอ้ยไม่รู้จะมีความผิดส่งข้อมูลเป็นเท็จเข้าพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่านำลอกขึ้นตัวจริงว่าวันนั้นนะครับนะเอาเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ป็นการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาดีๆนะคะในช่วงเช้าของเรานะคะสำหรับเรื่องราวของการเดินทางและการทำงานของทุกๆคนด้วยนะคะช่วงเวลายามเช้าออนแอร์และแชร์ความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้2กันยายนนะคะ2569เดือนใหม่เริ่มต้นช่วงเวลาใหม่นะคะแล้วก็นะรวมไปถึงเรื่องดีๆยามเช้ากันด้วยนะคะมีเรื่องราวมาฝากกัน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้พัทยาคึกคักนะคะขึ้นป้ายหน้าวอล์กกิ้งนะคะสตรีทเลยทีเดียวพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐคาดว่านะวันนี้นะคะมาถึงแล้วกว่า 5,000 นายนะคะที่กำหนดเดินทางเข้าพื้นที่ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนค่ะโดยเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บูรณาการกำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัยจราจรอำนวยความสะดวกนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสฮือฮามากๆว่าสาวๆเนี่ยอยากจะไปพัทยาใช่ไหมคะเออนะเพราะนั้นเขาก็ติดป้ายต้อนรับนี่นั่น 5,000 นายเขาบอกว่าในช่วง2ถึง6กันยายนเนี่ยคาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลากหลายประเทศประเภทไม่ใช่ประเทศประเภทนะคะทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างหรือร้านค้าต่างๆเขาประเมินนะว่าอาจจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะในพื้นที่แต่ระดับ100ล้านบาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็นะดูแลเขาเรียกว่าอะไรอย่าให้เสียชื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าใช่ไหมเขามาตั้ง 5,000 นายแน่พัทยาดูแลกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะสยามเมืองยิ้มนะอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำไม่ดีนะอย่าไปขึ้นค่าโดยสารนู่นนี่ไปฟันเขาไม่โอเคนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะดูแลเรื่องตรงนี้นำมาอัปเดตกันบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: สาวๆนะคะใจไปอยู่พัทยาแล้วล่ะค่ะเผื่อเป็นมาดงมาดามอะไรประมาณนี้นะคะอ้าวแพ็คกระเป๋ากันหรือยังคะทุกคนบางคนบอกว่าแพ็คไปอยู่ที่นู่นจนถึงวันที่6เดินทางกันเรียบร้อยหรือยังนะคะอ้าวเขามาถึงวันนี้แล้วนะดูแลกันในช่วงเวลาของรายการก็อัปเดตกันยามเช้าค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาของความสุขใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เราส่งต่อช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการเพราะฉะนั้นเป็นความสุขที่แจกจ่ายกับคุณฟังนะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะนะคะมีสิ่งดีๆแบ่งปันกันได้ค่ะคุณฟังที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เป็นกำลังใจมอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะนะช่วงเวลายามเช้าตรงนี้ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดินทางพร้อมกับแชร์ความสุขเล็กๆตรงนี้มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะ

จุบย่อยจันไปเลยนะคะงานเพลงดีๆค่ะคู่หวานคู่กรุงเชรินนันทนาคอนแล้วก็อรวีสัจจานนท์นะคะงานเพลงดีๆยามเช้าเย็นๆสบายๆเริ่มต้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครถูกหวยรวยรวยลอตเตอรี่บ้างคะผิดนะคะถ้าไม่ได้ทำงานถ้าไม่ได้เงื่อไม่เคยได้ตังค์เลยนะคะเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1 417212เบิ้ลไปเลยสิคะเลขท้าย2ตัว04แล้วมาม่าก็มานะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็ยังจัดไปเลยนะคะก็ไปตามวิถีคนเราเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่มีดวงจริงๆเนี่ยมันจะมาหรอคะนี่ซื้อมาค่อนชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาเดินทางมาค่อนชีวิตยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่กับเขาเลยอย่าว่าแต่รางวัลใหญ่ได้มากสุดก็คือลอตเตอรี่3ตัวท้ายนะคะ2ตัวอะไรอย่างงี้แค่นั้นเลยสักใบนึงนะคะ20 30ปีนี่ใบเดียวที่ถูก 2,000 บาท คุณเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงล่ะคะเราจะต้องใช้ความสามารถในการทำงาน 100% แต่ภูมิใจอยู่นะคะ เอาสำลักน้ำลายซะ จะบอกว่าแต่ภูมิใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีดวงมีโชคมีลาภก็จะดีมากลดความเหนื่อยไปได้นิดนึง แต่นั่นแหละมันไม่มีอ่ะว่ากันไปนะคะใครที่คล้ายๆกันเราก็ทำงานกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการกระดกพรออนแอร์มีเพลงของพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับคนที่ผิดหวยทุกๆคนนะคะซื้อก็ไม่ถูกแล้วกันคนที่ถูกไม่ให้ให้คนที่ผิดงานเพลงดีๆค่ะของเอกราชสุวรรณภูมิขอแค่รู้ข่าวบางครั้งวันไหนที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่นะคะวันที่เป็นของเราก็คือวันที่เราตั้งใจทำงานใช้ความสามารถแลกมันมาแต่มันก็แอบได้ความภูมิใจอยู่นะคะตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีที่ควรจะทำและเดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่มอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ๊ะจากพี่หนุ่มหมู่สอง

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐและอปทในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือใจสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี2569ถึง2570เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ื้ม ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47569A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
10: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
11: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงตรงนี้ด้วยค่ะเปิดด้วยพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์เลยละกันนะคะสำหรับด้วยรักและผูกพันตั้งแต่พุทธศักราช2529นะคะ2529กนกพรเกิดมาแค่6ปีเพลงนี้ดัง คุณดิฉัน6ขวบจ้ะยังไม่รู้เรื่องเลย เพลงนี้ตอนดิฉันเกิดมาตอน6ขวบนะจ๊ะอ่ะช่วงเวลายามเช้านะคะสำหรับนะแบ่งปันเรื่องเวลาดีๆของการเริ่มต้นในช่วงรายการนั่นเองมีคนแซวพี่หนุ่มว่าโอ้ยวันนี้พี่หนุ่มขอเอกราชไม่ใช่ทูนทองใจ ทูนทองใจเห็นบอกว่าถ้าฟังทูนทองใจแล้วตื่นขึ้นมาเหมือนอยากจะหลับไปอีกรอบ นะคะก็นะปรับกันไปเปลี่ยนกันบ้างสดชื่นสดใสเพลงไหนก็ได้จัดให้ตามคำขอชอบแบบไหนกนกพรจัดให้นะคะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวแบ่งปันเรื่องราวดีๆอ่ะมีข่าวช่วงเช้านะคะเห็นข่าวแวบๆอยู่ว่าโอ้ยศิลปินดาราเขาขอแต่งงานคุณมิ้นท์ชลิตาใช่ไหมคะดิฉันก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันนะเขาคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนะคะตระกูลเตชะนรงค์ใช่ไหมใช่14ปีเป็นความรักอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วล่าสุดก็คือขอแต่งงานแล้วจ้าไม่สวดไปแล้วอีกหนึ่งนะคะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะเรื่องราวความรักของคนเราก็เพิ่มเติมเป็นกำลังใจดีๆในการใช้ชีวิตนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางกระดมคอนออนแอร์และเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาเมื่อสักครู่ป้าแดงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเฉียดอีกแล้วเฉียดสิมีแต่คนเฉียดเฉียดนุ่นน่ะเฉียดเฉียดแต่ว่าไม่อยากจะพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็นะตามนั้นล่ะค่ะส่วนมากก็จะเฉียดไม่เฉียดก็ผิดไปเลยถ้าผิดไปเลยยังไม่เจ็บใจเท่ากับเฉียดไม่เป็นไรอีก10กว่าวันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่มีชีวิตประมาณนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพกัน

0: ประกาศประกาศจากคณะคสช.ขอโทษคสห.
1: ไอ้ได้แล้วอ่ะขอโทษ
0: คนเสียหวยประกาศ
2: สำลีขายห้วยส่วนสำรวยกับขายสำลีสำรวยขายสำลีขายสามปีก็ยังไม่รวยสำลีขายห้วยส่วนเมียสำรวยหลักห้วยนี่นี่ไปกันนี่ไม่ผ่อนนี่ไปจนถึงปัตตานีสำลีไปเจอสำรวยเลยด่าเธอด้วยอีสำรวยนะ
1: เนี่ยพออ่านถึงตอนนี้แล้วมันกั้นทุกที่อดหัวไม่ได้นี่เพื่อ

0: าวเรียกว่าอันไปวัดนั้นถ้าไม่หกพรานถูกงัดเนียน
1: เอ้าโกหกเรื่องอะไรอ่ะ
0: ไปห้าพ่อล่วงแล้วเออว่าข้อเบอร์สักทีพ่อล่วงง่ายมากนะพ่อล่วงตามว่าแต่งงานกี่ปีแล้วเราบอกว่า5ปีแกว่ากันนั่นเลยค่ะถึงแกกระทำไหมว่ากลางคืนนั้นอาทิตย์งานพวกนั้นกี่ยอดเลยแล้วก็บอกว่าช้ำประมาณช้ำก็ตั้งเป็นห้าช้ำแกกระทำแล้วเลยพ่อล่วงงั้นว่าตั้งแต่แต่งงานมาเลยวันเคยไปอีลูกคุกกิ๊กกับเคยมั่งไม้เราก็บอกว่าไม่เราวันเป็นคนรักครอบครัวนี่นู่นพ่อล่วงก็ว่าเล็กชุนกะกลับมาชื่อห้าข้ามชุน
1: โหถูกไว้เต็มๆเลยสิหลวงพ่อนี่แม่นนะ
0: ถูกกับตายายเลยละเบอร์ออกห้าข้ามเก้า
1: เอ้าเธอมีผัวเก้าคนเหรอ
0: หวานแล้วพ่อล่วงถ้าบอกความจริงว่าพวก

0: ได้ซื้อกี่วดกี่วดกะเจี๊ยดเป็นนี่ก็รุ่มรุ่มแล้วนี่เจ้านี่กะท่วงไม่ใช่ท้าแต่เจ้านี่เดี๋ยวเราเจ้านู่กะท่วงฐานค่ะทำอย่างไรดีคะ
1: ใครมีอะไรผมไม่ชอบเรื่องนี้ผิดกฎหมายไม่ได้ผมไม่ยอมมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเรื่องอะไร
0: เรื่องห้วยค่ะ
1: ฮะหวยเหรอไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หวยเนี่ยหวยถูกกฎหมายทำได้หวยผิดกฎหมายไม่ได้หวยใต้ดินไม่ได้ไปสืบมานะสืบมาฮะให้รู้ดิเจ้ามือคนไหนบอกมา
0: อ๋อแสดงว่าฐานจะสร้างคนไปจับใช่ไหมคะ
1: ไม่ผมจะฝากแทงด้วยผมเฉียดตลอดเลยเฉียดจริงๆ
2: งานเพลงเฉียดๆนะคะจากป้าแดงหม้อปลาเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มหมูสองและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตเรื่องดีๆกันในช่วงของกระดกพรออนแอร์สุขภาพชวนรู้ค่ะ
3: กระดกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้วันนี้จะมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยของเราทำไมน้ำหนักมันเหินขึ้นจังเลยเรื่องอาหารการกินเนอะเดี๋ยวนี้มีของล่อตาล่อใจของอร่อยเยอะแยะบางทีเรากินเพื่อความอร่อยลืมดูไปว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากฝากว่านะสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับปากเรานี่เลยกินอะไรเข้าไปก็ต้องดูด้วยค่ะรู้ไหมคะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปถึง 45% มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนค่ะคุณผู้ฟังนะโรคอ้วนไม่ใช่แค่รูปร่างนะแต่เป็นโรคเรื้อรัง

0: ที่กระทบต่อระบบฮอร์โมนการเผาผลาญและเพิ่มความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงโรคร่วมด้วยความเสี่ยงโรคร่วมคืออะไรเบาหวานจ้ะความดันโลหิตสูงจ้ะไขมันในเลือดผิดปกติจ้ะใครมีอยู่ในโหมดนี้บ้างหรือหัวใจล้มเหลวได้เช่นกันค่ะพฤติกรรมใกล้ตัวที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนโดยไม่รู้ตัวก็คือกินอาหารที่แปรรูปสูงอย่างเช่นใส่กรอขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็ง 2. นั่งทำงานต่อเนื่องนาน 6-8 ชั่วโมงนะจ๊ะเครียดเรื้อรังเป็นไหมจ๊ะเครียดเรื้อรังจนเผลอกินเพื่อคลายเครียดเครียดก็กินกินก็เครียดเครียดก็กินอยู่อย่างเงี้ยนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันใครที่อยู่ในโหมดเหล่านี้ชอบกินของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะนะใครที่เริ่มมีอาการจะเหนื่อยง่ายผิดปกติทำกิจกรรมเบาๆก็หอบน้ำตาลหรือไขมันในเลือดผิดปกติพอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกไขมันสูงนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมากินยาก็ไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพาตัวเราไปเผาผลาญแคลอรี่ไปออกกำลังกายกันนะคะสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wirasin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะก็เรื่องของการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคุณผู้ฟังคะก็อย่าลืมที่นี่ก็ดูแลเรื่องราวของทุกอย่างในด้านของสุขภาพละกันนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงเดี๋ยวนี้โรคนี้เป็นโรคที่ท็อปมากๆคือมะเร็งปัจจัยอะไรบ้างที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่มีการเติบโตแบ่งตัวโดยไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมคะทำให้เกิดเนื้องอกสามารถลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารแปรรูปเป็นประจำทานเนื้อแดงในปริมาณมากหรือรับประทานอาหารปิ้งย่างอาหารไม่เกรียมบ่อยๆเนี่ยมีผลต่อความเสี่ยงนี้สูบบุหรี่ดื่มสุรานะคะสัมผัสสารก่อมะเร็งบางชนิดหรือได้รับรังสีอาจจะต้องได้รับรังสีในปริมาณที่สูงหรือสะสมเป็นเวลานานนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมนะดูแลรินเวสินเพื่อนสุขภาพที่ดีสำหรับคุณนะคะแล้วก็ดูแลใครเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายอย่าลืมสอบถามนะคะมีทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็รวมไปถึงสอบถามได้นะขอเซ็นเตอร์0775425555นั่นเองค่ะเอาล่ะต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาตรงนี้นะน้อยขอเพลงหนูไม่ยอมมาหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมนะจ๊ะอ่ะหนูไม่ยอมของจ๊ะเหรอจ๊ะโอเคจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายในช่วงเวลายามเช้าของเราตรงนี้ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเบรกหลังนะประมาณ 9:35 นเดี๋ยวเรามาน้ำใหม่นะจ๊ะ0776415 67

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสองเสียงสองสายกันเพลงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายบอกว่าขอโทษที่ทำให้รอนะคะป๊อปปี้ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นั่นเองนะคะและเดี๋ยวหลังเพลงนี้มันห้าใหม่สองเสียงสองสายมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะพี่หนุ่มมูสองพี่อิทธิพนารายณ์พี่ปริยาแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะดีเจพี่โอจัดไปค่ะขอโทษที่ทำให้รอ

0: เอาล่ะนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการนะเจ๊อ่ะมาสองเสียงสองสายหน้าใหม่กันดีกว่าขอเพลงด่วนๆกันนะคะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะหน้าใหม่ขอเพลงกันดีกว่า0776415677สายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ป้าแววจ้าพยาย
0: ามโอ้ยเก่งจังเลยวันนี้ป้าแววติดนะคะสุดยอดป้าแววบอกว่าพยายามโทรเห็นไหมติดจนได้นะป้าแววจ๋า
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากโอ้ป้าฟ
0: ัง
2: เพลงทีไหนคะ
0: เพลงอะไรดีคะป้าแวว
2: แทงข้างหลังจ้า
0: แทงข้างหลังของใครคะ
2: ของเดิมซัตเตนหรือเปล่าไม่ร
0: ู้อ๋อโอเคประมาณนั้นนะป้าแววพิเศษให้ใครคะ
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อะค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยกินข้าวยังคะเช้านี
2: ้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอเคได้เดี๋ยวเราฟังยินดีที่โทรติดนะป้าแววจ๋า
2: พอเพลงเห็นโทรก่อนเพลงจะหมดแล้วก็เลย
0: ลองกดดูได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายแรกของเรานานๆป้าแววจะกดติดสักทีลองกดดูนะไม่กดจะรู้นะว่าติดหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงตะเล็กตะน้อยเป็นไงบ้างคะโอ้รักเธอไม่มีวันหยุดของอ้อนหรอ
3: ของเกวลินค
0: ่
3: ะ
0: อ้อนเกวลินรักเธอไม่มีวันหยุดพิเศษให้ใครคะพี่ปริยา
3: พ
0: ิ
3: เศษให้ท
0: ุ
3: กเสียงทุกสายค่ะที่คุณฟังอยู
0: ่ได้เลย
3: สวัสดี
0: จัดไปมาเร็วเคลมเร็วมาก2เสียง2สายของเราช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะก็เป็นการของงานเพลงด่วนๆนะคะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะงานเพลงแทงข้างหลังของป้าแววเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าของใครนะคะน่าจะของหญิงลีนะมันขึ้นว่าของหญิงลีแทงข้างหลังโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะกับงานเพลงดีๆ2เสียง2สายขอบคุณป้าแววแล้วก็พี่ปริยามากค่ะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

กับงานเพลงนะคะสองเสียงสองสายรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินค่ะกับช่วงเวลาของการเดินทางนะคะส่งใจแชร์ความสุขกันฟังเพลงบางคนอาจจะเดินทางอยู่ขับรถขับขี่ก็เพลินเพลินกันไปบางคนอยู่ในสวนมีคนบอกว่าตอนนี้ประจำการอยู่ที่สวนมังคุดแม่สงสารนะคะชาวสวนมังคุดเวลาจะขายเนาะกิโลเท่าไหร่นะ9 บาท 9 บาทค่าขึ้น10 บาทเป็น19 บาทขายได้กิโล9 บาทขาดทุนไป11 บาทเอากลับไป10 บาทมันยังไงกันล่ะคะเนี่ยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกระตุ้นนะคะให้พืชผลทางการเกษตรราคาดีเพื่อให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้หน่อยไหมคะฝากตรงนี้แหละมะพร้าวตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมแล้วนะโอ้โหแต่เวลาที่เขามาขายเขาขายไม่ได้ราคาถูกนะเวลาขายถึงผู้บริโภคอ่ะแต่เวลาชาวสวนที่เขาไปรับมาคุณเขาทั้งปุ๋ยทั้งค่าดูแลทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อว่าจะได้ลืมตาอ้าปากได้ขายในแต่ละรอบแต่มาเจอราคาถูกเพราะฉะนั้นใครที่นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดูเรื่องนี้นิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นฐานหลักของประเทศเราเลยคือพี่น้องเกษตรกรนะคุณผู้ฟังจะทุเรียนจะอะไรก็แล้วแต่มะพร้าวมังคุดผลหมากรากไม้อะไรต่างๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเรื่องราวตรงนี้สำหรับบ้านใครบ้านไฟไม่พอไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยแล้วก็อุบัติเหตุนะคะบางจุดติดไฟเพิ่มก็ต้องเสียค่าเดินไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าช่างแถมค่าไฟยังขึ้นทุกเดือนอีกด้วยวันนี้นำเสนอเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์โดยใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะและใครที่สนใจนะคะวันนี้สั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะรับเลยอีก1แถมไปเลยนะคะแล้วก็พร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดแบบคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ฟังคะเสิร์ฟกาแฟกันเลยสายแล้วเราจะต้องมีกาแฟนะคะให้เรารู้สึกว่าเพิ่มความสดชื่นนะคะนำเสนอกาแฟสูตรย่าหวานกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวนะและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดใครที่สายสุขภาพก็ต้องดื่มกาแฟแบบนี้นะคะครบจบในแก้วเดียวมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพด้วยช่วยเผาผลาญนะคะปลุกความพลังของวันใหม่นะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็คขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ค่ะปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟตัวจริงจาก Coffee Farm นะคะกาแฟเขาทะลุแบล็คผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟพวบทโทร0899672216 0775536399นะคะ LINE พิมพ์เครื่องหมาย SI พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ได้ที่เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand หรือจะเป็น TikTok Shop Shopee Lazada ครบทั่วเลยนะคะฝากเอาไว้หนึ่งงานเพลงนี้จากก๊อตจักรพันธ์เพลงที่คุณฟังเลือกมาและถามถึงนุ่นจัดให้เพลงนี้ชื่อคนหลงทางนะคะมอบเป็นเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกและขอมาจัดไปตามคำขอละค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาอสมทชุมพรในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

กับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะของพี่นกค่ะขอเพลงนี้มาพ่อเนื้อทองของปวลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ยังมีเพลงที่ค้างคุณผู้ฟังอีกหลายสายเลยละค่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไม่ได้ลืมนะคะวันนี้สายเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันนะคะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ทิ้งท้ายไว้สำหรับพ่อเนื้อทองของปวลีพรพิมลนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร07-5111488
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุฑพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7กันยายนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSIมีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันทูลภูมามอ

0: ภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปลอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปลอมคลองสองแหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ได้บรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมีเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสี่ยง6ตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืชของจีนอยู่ที่715ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลงส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาที่มีความหมายกับชีวิตเราจงใช้ให้มันคุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะของการเริ่มต้นหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยอย่าลืมนะคะในแต่ละวันชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแค่ชีวิตเดียวแล้วทำไมคะถึงจะต้องปฏิเสธความสุขถูกไหมอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดีอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเจ็บปวดหรือทำให้ใครเสียใจเราก็ลงมือทำถ้าเราค้นพบความสุขได้อย่างแท้จริงนะว่าเอ๊ยอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกดีจังเลยมันดีต่อใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตมีความสุขได้ในทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นของขวัญสำหรับชีวิตเราค่ะเอาละค่ะเบรกสุดท้ายในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวนุ้นเคลียร์เพลงก่อนเพราะว่ามีค้างคุณผู้ฟังนะคะสำหรับงานเพลงนี้จากน้องติ๊กหลังสวนขอเพลงกลิ่นแก้มนางของสายยันมานะคะตั้งแต่เบรกที่แล้วแหละพี่นุ่นก็เคลียร์ให้ไม่ทันมาเคลียร์ในชั่วโมงนี้ค่ะและยังมีอีกนะคะของใครอีกรุ่งเพชรราคาเท่าไหร่ขอเจ็บแต่จบนะคะของพี่อิทแหลมทรายเอาเดี๋ยวเคลียร์งานเพลงกันค่ะ

ทะเลคลั่งค่ะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสคลุกเคล้านะคะแล้วก็เขาเรียกสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสะใจทุกวันหลากหลายเมนูที่คุณชื่นชอบที่จอดรถสะดวกสบายค่ะอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะนะข้าวซอยดูพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้างกับนะคะตรงข้ามกับ DIY นะคะแล้วมาพบกับความอร่อยที่แปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะเลยจ้ะ0966349935 0966349935นะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้เปลี่ยนมื้ออาหารดีๆกับคนที่รู้ใจกันหน่อยฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญคนหลังสวนร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบลงศพจำนวน108โลงค่ะเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนนะคะณสมาคมพุทธประทีปหลังสวนนะคะก็คือวันพุธที่9กันยายนสัปดาห์หน้าค่ะเวลาประมาณ11โมงตรงบริจาคโดยนายสรภพวังมูล CEO บริษัทสรภพโกลบอลจำกัดนะคะพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนนายประโมทอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวนคุณสงวนนินรัตน์โนรินรัตน์โนไทยนะคะนายกสมาคมพุทธประทีปหลังสวนประธานในพิธีดำเนินการและประสานงานโดยคุณฉัตรพลเจียมวิจิตรนะคะนะก็บริษัทสรภพโกลบอลจำกัดนี่แหละค่ะนะคะเพราะนั้นก็ไปร่วมทำกิจกรรมดีๆกันนะคะก็เหมือนกับเป็นสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้นะคะก็ได้ร่วมบุญกันด้วยครั้งนี้นะคะรับมอบลงศพนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาของรายการมีหนึ่งงานเพลงที่ยังค้างไว้เพลงนี้จัดเลยนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายเพลงนี้ราคาเท่าไหร่รุ่งเพชรแหลมสิงห์ค่ะเคลียร์งานเพลงก่อนหมดเวลา จัดไปให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะ

กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยเคลียร์กันนะจ๊ะโอ้ช่วงท้ายรายการเวลาก็เร็วเหลือเกินนะคะเอาละค่ะฝากถึงนะคะสำหรับใครก็เราจะได้มองหาการสื่อสารนะคะที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่นะคะน่าเชื่อถือสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องแถมยังเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเดี๋ยวนี้มันต้องมีนะคะใครสนใจภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานองค์กรผู้ประกอบการถ้าสนใจวันนี้ค่ะ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะใครสนใจต้องการเข้าถึงต้องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรบริการสินค้าต่างๆสามารถสอบถามได้นะคะโจทย์ของการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดนะคะที่หมายเลข022016512หรือ0894990909ค่ะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยหมดเวลาแล้วไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสำหรับเพลงของพี่อิดแหลมสายเพลงนี้ขอจบแต่ขออะไรนะขอเจ็บแต่จบมาขอจบแต่เจ็บไม่ใช่ขอจบแต่เจ็บอ่ะขอเดี๋ยวนะขอจบแต่เจ็บนะเพลงนี้ชื่ออย่างนี้อ่ะของนวรัตน์พันธุรัตน์ค่ะจัดไปให้เลยนะคะทิ้งท้ายไว้ในเบรกนี้ด้วยเดี๋ยวส่งไว้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะขอให้คุณฟังมีความสุขอยู่ทุกขณะตั้งสติในการใช้ชีวิตค่ะจงมีความสุขนะวันนี้อะไรดีๆทำเลยนะคะอยากกินอะไรก็กินดูนิดนึงเรื่องสุขภาพนะคะนะลดอะไรที่มันแบบไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ลดไปส่วนอะไรที่เราทำตามใจเราบ้างไม่เดือดร้อนใครเราก็ทำจ้ะไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกระดกคอนออนแอร์วันนี้ดีเจพี่นุ่นค่ะกระดกคอนราชโยธาขอส่งความสุขทิ้งท้ายกันตรงนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: คืนดี
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
7: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการซึ่งมีในวันเวลานี้ต่อจากกนกพรออนแอร์แต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะพักผ่อนบ้างอะไรบ้างการพักผ่อนนี้ก็เป็นการที่พักเสียงและพักร่างที่ดีที่สุดนะคะเสียงยิ่งเป็นแบบนี้อยู่ดีแล้วใช่ไหมรักเธอไม่มีวันหยุดก็เป็นงานเพลงซึ่งส่งมอบมาถึงเชอรี่ด้วยนะฝากเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่เป็นห่วงบรรยายการปกติอยู่แต่ว่าในช่วงนี้เป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้นะคะคุณหญิงทิติการสักเพลงนึงมาให้เราซะด้วยมาให้รายการก็แล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนมากนะแล้วก็มีงานเพลงดอกกระเจียวบานเวอร์ชันไหนก็ได้ค่ะนะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะสื่อสารมาจากบางลึกแต่ว่าจดหมายฉบับสุดท้ายนี่มอบโดยตรงน้องนัดนะคะติดค้างเหมือนกันแหละเพลงนี้นะคะน้องนัดที่อยู่ในเมืองนะคะหมู่บ้านศรีพัฒนานั่นล่ะค่ะมอบทุกท่านแต่ว่าในช่วงนี้มอบแป้งเย็นเพศัตว์มาปลอบประโลมใจในยามนี้ก่อนนะเศรษฐกิจมันรัดตัวใช่ไหมไข่ก็แพงอะไรก็แพงพูดแต่ราคาไข่เพราะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับไข่นะแพงมหาศาลก็จะขึ้นไปหมดทุกอย่างแต่ที่ไม่ขึ้นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละค่ะย่อมเยาราคานะมี3สี3กลิ่นชมพูมะดามหอมแบบเยาวยนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสนี่วันนี้ปะมานะหอมเซ็กซี่หรือเปล่าคะพร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะแล้วก็สาวๆก็อยากรู้นะอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองสตังค์นะก็นี่แหละความหอมเย้ายวนเร้าใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์นะคะที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะช่วงเวลาแบบนี้ก็เหมือนกับคุณฟังที่ต้องใจเย็นๆนะคะคุณพี่คุณน้องทั้งหลายในช่วงนี้ก็เราก็ใช้คนละครึ่งให้หมดก่อนก็แล้วกันนะเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนเดือนคนสวยเนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนี้ไม่เกินจริงเลยหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวยังดูใสขึ้นอีกด้วยนะดีเจก็ใช้สาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมล่ะอันนี้ใช่เลยสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟนะคะสองกลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมน้ำมุนน้ำมุนนะกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่สีม่วงอมชมพูนะคะหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์ไปอยู่บ้านโน้น จะได้หอมบ้านตัวเองบ้านตัวเองหอมแล้วก็ลอยไปถึงข้างบ้านนะจะได้ดีกันสักทีส่วนแม่บ้านข้างๆอ่ะป้าข้างบ้านอะไรแบบนี้ก็เห็นเขาไม่ค่อยจะถูกกันนะคะก็เลยนำมาหยอกล้อกันเล่นแต่ว่ามันก็จริงกันนะส่วนมากนะส่วนมากนะแต่ส่วนน้อยก็ไม่รู้แหละใครมั่งนะส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องอะไรสุนัขมั่งแมวมั่งโอ้ล้ำบ้านชั้นบ้านเธออะไรแบบนี้เปิดเพลงเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยต้องใช้ทั้งสบู่ทั้งแป้งของเภสัชเนี่ยจะได้ใจเย็นขึ้นมาบ้างนะคะใจเย็นได้ไงน้ำมันก็ขึ้นรีบไปเติมนะพี่เชอรี่ก็เตือนแต่ชาวบ้านเขาตัวเองยังไม่ได้เติมเลยนะจะขึ้นอีกทองก็ลงเอาลงเอาเนี่ยโอ้ไอที่คิดว่าจะไปถ่ายนี่ก็ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเสียงประชาชนเพื่อนๆน้องๆบ่นกันนะคะตัวเองก็เหมือนกันนะสงสัยต้องไปเยี่ยมอาที่พัทยาแล้วมั้งป่านเนี้ยเอาคิดถึงคุณอาขึ้นมาเลยไม่ใช่อะไรอยากจะไปดูสถานการณ์เขาหยอกกันเล่นนะคะคุณผู้ฟังในยามเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไปฟังเพลงปลอบใจกันไปก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะในช่วงนี้เบรกสุดท้ายก็ต้องจากลากันไปแต่ก่อนจากลากันไปฝากแป้งเอาไว้ด้วย3กระป๋องแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจกระป๋องที่2คือแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมราหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวกระป๋องที่3นะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละเชอรี่ว่าถ้าผู้หญิงก็ใช้ผู้ชายก็ชอบนะคะจะหอมแบบไหนทุกคนก็ชื่นชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่ๆเลยนะคะคุณฟังฝากไว้ด้วยแล้วในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศมันแปลกๆแบบนี้โลกเราก็หมุนแต่ว่าหมุนแบบกระท่อนกระแท่นหรือเปล่าแต่ละคนแต่ละบรรยากาศของโลกไม่ค่อยดีเลยนะเห็นไหมเนี่ยที่มีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะก็น่ากลัวอยู่แหละแต่ว่าจะทำไงได้เราก็ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดที่ไม่ไปฝืนใจธรรมชาตินะปลูกต้นไม้เยอะๆก็แล้วกันเก็บขยะพลาสติกเนี่ยเก็บเลยอะพลาสติกมันย่อยยากซะด้วยนี่อีกพันปีก็ยังย่อยไม่หมดโลกจะแตกซะก่อนไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่อยมาเจอกันค่ะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือUSS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CEO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมและใช้ระบบพารามีติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาทิความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 10,000 20,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบพารามีติกอินชูรันหรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลมพายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
4: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
5: ครับ
4: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจสำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
5: ครับ
4: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
5: ครับ
4: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
5: ครับ
4: อันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่าพารามีติกอินชูรันมันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั้นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเมตรหนึ่งเราจ่ายเท่านี้น้ำสูง เม็ดครึ่ง2เม็ดจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
5: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยงั้นใช่ไหมครับ
4: เออใช่ใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: M-Cot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ก็มาต่อกันด้วยกีฬาเด็กเยาวชนนะคะกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรซึ่งในตอนนี้นะคะทางท่านนายกนพดลสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตั้งเห็นถึงความสำคัญนะคะของกิจกรรมในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาหรือการส่งเสริมอาชีพนะคะด้านการศึกษากับเด็กๆนะคะซึ่งเราขับเคลื่อนค่ะการดำเนินงานเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาติดตามการดำเนินงานค่ะของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเช้าวันจันทร์ค่ะที่31สิงหาคม2569นะคะทางท่านนายกนพดลสิทธิ์ค่ะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านก็ได้นำทัพค่ะข้าราชการผู้บริหารนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันเคารพธงชาตินะคะบริเวณของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายค่ะของเดือนนะคะในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยรวมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะก็ถือเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งที่ท่านนายกนพดลสิทธิ์ค่ะได้มอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบจ.ชุมพรเนี่ยได้ร่วมกันปฏิบัตินะคะร่วมกันในการดำเนินงานนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและถอดผลการศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะนะคะให้แก่พื้นที่จังหวัดชุมพรในวันที่31สิงหาคม2569นะคะในเวลา 9:00 น.ทางท่านนายกนพดลสิทธิ์ค่ะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและการถ่ายทอดผลการศึกษานะคะพร้อมข้อเสนอแนะของพื้นที่นะคะแก่พื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนิวัฒน์วิทยาแพทย์ค่ะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านรองดวงใจเสงแก้วค่ะรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะและก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะโดยสถาบันวิจัยสาธารณสุขค่ะสวรศนะคะได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี2559ให้แก่มหาวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการนำเสนอผลวิจัยค่ะเพื่อที่จะนำไปเป็นประโยชน์นะคะเป็นการพัฒนาเป็นประโยชน์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารจัดการด้านสุขภาพปฐมภูมิในเดือนมีนาคมตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม2519ค่ะโดยท่านนายกเองนะคะก็ได้มารับฟังนะคะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะรวมถึงการถอดบทเรียนนะคะถอดผลวิจัยต่างๆที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกนพดลสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านได้มอบหมายให้ทางท่านรองรุ่งดวงกุมเมฆค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็หารือแนวทางการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคนะคะในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานการพัฒนางานด้านต่างๆของจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการในรูปแบบของออนไซต์และก็รูปแบบของสื่อสารออนไลน์นะคะรวมทั้งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะที่บริเวณของทางศูนย์ราชการค่ะ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลย์นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะในการนี้นะคะก็เป็นการติดตามการบริหารจัดการนะคะงบประมาณในปี2569ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนของโครงการท้องถิ่นโปร่งใสไร้ยาเสพติดการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆนะคะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพรรวมไปถึงนะคะการประกาศผลการโหวตเมนูอาหารท้องถิ่นจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็การถ่ายทอดนะคะเขาเรียกว่าอัตลักษณ์นะคะความเป็นเมนูท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเมนูของหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะจากร้านครัวผู้ใหญ่นะคะบ้านผู้ใหญ่ได้รับคัดเลือกด้วยในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการแจ้งประกาศนะคะเปิดรับคำเขาเรียกว่าคำคัดสรรนะคะเงินงบประมาณเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะผู้พิการหรือผู้พิการนะคะจากกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุท้องถนนบนท้องถนนนะคะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านทางระบบพัฒนาธุรกิจและก็การรายงานสถานการณ์สำคัญของจังหวัดชุมพรด้วยรวมไปถึงการรายงานด้านอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะจังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยต้องนำเรียนว่าฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลเท่าที่ควรนะคะช่วงนี้ก็จะมีพายุในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็จะเกิดอุทกภัยนะคะเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายเลยเกิดจากในส่วนของเอลนีโญนะคะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะอากาศร้อนขึ้นเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวฝนตกในฤดูร้อนฝนตกในฤดูหนาวอย่างนี้นะคะก็เป็นผลพวงนะคะจากวิกฤตการณ์เอลนีโญตรงนี้ด้วยค่ะจากนั้นค่ะนายกนพดลอุสิทธิ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะจากตำบลศรีบ่อยานะคะอำเภอคลองขนานจังหวัดอำเภอเหนือคลองค่ะตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองนะคะจังหวัดกระบี่เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะก็เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลแล้วก็การระบบการบริหารจัดการน้ำนะคะที่ทางหลวงกล้าวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับชาวชุมพรนะคะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่คนชุมพรจะต้องเก็บรักษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดนะคะเขาเรียกว่าการดำเนินงานการในส่วนของศาสตร์พระราชานะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันนี้ด้วยค่ะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะก็ได้รับคณะศึกษาดูงานนะคะจากศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิวนะคะเข้าร่วมศึกษาดูงานซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางคณะคุณครูนะคะคณะครูอาจารย์จากศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิวเนี่ยก็ได้นำนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนในอำเภอปะทิวนะคะเข้าร่วมศึกษาดูงานโดยการรับฟังคำบรรยายที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ค่ะในฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชานะคะศาสตร์ที่พระราชาได้มอบไปให้กับชาวชุมพรเพื่อให้สอดแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของคนชุมพรนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะคะนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เดินทางค่ะไปยังจังหวัดพัทลุงนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงค่ะตำบลเขาเจียกนะคะอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะชิงแชมป์ประเทศไทยหรืออบจ.ครับครั้งที่2แล้วก็จะมีการแข่งขันนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีณสนามกีฬากลางของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทางท่านนายกนพดลอุสิทธิ์เนี่ยก็ไปพร้อมด้วยท่านร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเผ่าพันธ์นะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนิวัฒน์วิทยาแพทย์นะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านเสนีนินทจันทร์ค่ะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านธีรยุทธ ธีรสุพิชค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมถึงท่านสุกิตาทัศเดชนนท์ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านประพันธ์ศักดิ์แสงนะคะรักษาการผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคมค่ะก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในการแข่งขันนะคะ

ได้เข้าร่วมแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีหรือไม่นะคะอันนี้เราต้องมาลุ้นกันแต่ทั้งท่านนายกนพดลอุสิตค่ะก็ได้ไปเป็นประธานนะคะจากที่ท่านได้รับดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ก็ได้ดำเนินการกิจกรรมเดินทางไปถึงจังหวัดพัทลุงแล้วค่ะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็อบจ.พัทลุงด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะการดำเนินงานที่การองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้ดำเนินงานผ่านมานะคะที่ทางท่านนายกเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะในช่วงที่2นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะกิจกรรมและงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้ในช่วงของห่วงวันที่9ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2519นั่นก็คือการแข่งขันประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะประจำปี2569ของจังหวัดชุมพรณคลองในหลวงหัววังพนังตักแต่วันนี้แอมไม่ได้มารายงานเพียงคนเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเรานะคะทางท่านสายฝนรัตมานนะคะท่านผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยจะได้เข้ามาพูดคุยนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยในเบรกที่2นะคะสำหรับเบรกนี้ไปฟังพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงก่อนค่ะ

0: มาพบกันในช่วงที่2นะคะของรายการอบจพบประชาชนนะคะตอนนี้หน่อยก็ได้นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราคนสวยแล้วนะคะได้ให้ท่านรายงานตัวกับท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันสายฝนรัตมานค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
0: ค่ะก็อย่างเช่นที่นายได้นำเรียนไปตอนต้นรายการนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมนะคะเราเรียกกันว่ากิจกรรมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะซึ่งเป็นสายน้ำที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่ส่งมอบให้ไว้ให้กับชาวชุมพรเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขง

0: ชิงธงค่ะท่านผอ.ประจำปี2569เนี่ยเราจะจัดกันตั้งแต่ช่วงวันไหนถึงวันไหนคะผอ.คะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะจะเริ่มงานในวันที่9ถึง13กันยายน2569ค่ะบริเวณคลองหัววังพนันตัดตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
0: แล้วอยากทราบค่ะผอ.ว่าประวัติความเป็นมาค่ะของโครงการนี้เลยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ค่ะก็จังหวัดชุมพรเองนะคะได้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อปี2541นะคะหลังจากนั้นจังหวัดเองนะคะก็ได้มอบหมายให้อบจ.ชุมพรนะคะตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาให้อบจ.ชุมพรเป็นผู้ดำเนินการเป็นเจ้าของเรื่องในการจัดซึ่งณปัจจุบันเป็นครั้งที่26นะคะก็มันจะมีเว้นไปประมาณ2ปีนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็อยู่ในช่วงไว้อาลัยของพระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะ
0: แล้วความเป็นมาก่อนที่อยู่ๆเนี่ยทำไมเราถึงมีการแข่งขันเรือยาวได้จัดงานประเพณีนี้เกิดขึ้นคะท่านผอ.
1: ค่ะก่อนอื่นต้องขอย้อนไปนะคะจังหวัดชุมพรเองเนี่ยได้สมัยก่อนเราได้ประสบเหตุอุทกภัยนะคะได้มีพายุเข้ามาในจังหวัดชุมพรทำให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรได้รับความเดือดร้อนความก็ทราบถึงพระองค์ท่านนะคะก็ได้ลงมาเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดชุมพรก็ได้ลงมาแล้วก็มีพระราชดำริที่จะสร้างคลองเพื่อที่จะเป็นที่กักเก็บน้ำระบายน้ำจากชุมพรลงไปสู่ทะเลโดยพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างคลองแล้วก็ได้เสด็จลงมาเปิดงานแล้วก็โดยมีพระองค์ท่านของสมเด็จพระเทพร่วมเสด็จด้วยนะคะท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสว่าสะพานคลองเนี่ยมีเป็นชั้นๆเหมือนอัฐจันทร์น่าจะจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่นำเรียนไปนะคะทางจังหวัดชุมพรก็ได้เริ่มแข่งขันเรือยาวตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาแล้วก็ได้มอบหมายให้กับอบจ.ชุมพรจัดรับช่วงต่อตั้งแต่ปี2547ค่ะโดยในการจัดงานเนี่ยก็จัดตรงบริเวณคลองหัววังพนางตักที่เป็นบริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนเมืองชุมพรเดิมซึ่งขณะนี้ก็คือโรงเรียนศรีอภัย2นะคะซึ่งเราเรียกว่าคลองหัววังพนางตักเป็นต้นมาค่ะ
0: ค่ะบางทีท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของโครงการพระราชดำรินะคะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยเรากินพื้นที่ถึง 4,000 กว่าไร่ซึ่งในแกลส่วนของคลองในหลวงหวงพนังตักเนี่ยค่ะเป็นคลองที่ท่านล้นกล้าวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่ท่านผอ.สายฝนได้นำเรียนกับเรานะคะว่าชุมพรเราเนี่ยเจอเกิดอุทกภัยทุกปีแล้วก็การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำลงสู่ท้องทะเลเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็เลยได้มีพระราชดำรัสให้มีการสร้างคลองนี้ขึ้นมามีระยะทางประมาณ8,100เศษๆนะคะซึ่งก็เทียบเท่ากับประมาณ8กิโลกว่าๆนั่นเองแต่ในช่วงห่วงของการจัดงานเนี่ยมันเป็นห่วงที่เป็นคลองส่งน้ำที่จะออกสู่ท้องทะเลอ่าวไทยของเรานะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเมืองชุมพร2ที่พอได้นำเรียนตรงนั้นเนี่ยเป็นพระราชสวนีของสมเด็จพระเทพซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เดินทางนะคะเสด็จไปยังพื้นที่ตรงนั้นด้วยเมื่อเห็นพื้นที่แล้วก็เลยเห็นถึงความเหมาะสมสวยงามของพื้นที่โครงการพระราชดำริก็เลยบอกว่ามีพระราชสวนีขึ้นมาว่าอยากให้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวนะคะแล้วในการจัดการแข่งขันเรือยาวเนี่ยค่ะผอ.แต่ละปีที่จากจังหวัดเดิมเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยมีการแข่งขันกันกี่ประเภทคะตอนแรกๆเลยเนี่ยค่ะ
1: แรกๆเลยค่ะเราจะมีการแข่งขันอยู่3ประเภทนะคะก็คือประเภท8ฝีพายประเภท16ฝีพายแล้วก็32ฝีพายทั่วไปหลังจากนั้นทางจังหวัดชุมพรเองเราก็เล็งเห็นว่าอยากจะให้ประชาชนในจังหวัดได้มีส่วนร่วมนะคะเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นประเภท32ฝีพายผู้นำนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรของเราเองนะคะได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการแข่งขันใน ทั้ง4ประเภทตลอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: แล้วในแต่ละปีเนี่ยค่ะอย่างปีที่แล้วนี่ใครเป็นแชมป์คะท่านผ
1: อ.ปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีเรือที่เป็นแข่งขันทั้ง4ประเภทเนี่ยมันจะมีหลายสังกัดนะคะในส่วนของแชมป์ขออนุญาตท่านผู้ชมแป๊บนึงนะคะ
0: อย่างที่นำเรียนนะคะว่าแชมป์เรามีหลายสังกัดเลยมี8ฝีพายมี16ฝีพาย32ฝีพายแล้วก็ในส่วนของแชมป์ในแต่ละฝีพายเนี่ยก็จะมีมาจากแต่ละที่ต่างถิ่นกันในส่วนของ
1: ค่ะสำหรับในปีที่แล้วนะคะแชมป์ประเภท8ฝีพายนะคะได้แก่เรือในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนค่ะสำหรับเรือประเภท16ฝีพายทั่วไปนะคะชนะเลิศได้แก่เรือเพชรบ้านนาค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาค่ะสำหรับเรือยาวประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดนะคะก็ที่ชนะเลิศได้แก่เรือพลอยชมพูค่ะสังกัดกู๊ดดีไซน์ค่ะแล้วก็เรือยาวประเภท32ฝีพายผู้นำนะคะชนะเลิศได้แก่เรือศักดิ์มงคลชัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาค่ะ
0: ก็แสดงว่าในการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขนชิงทองของเราเนี่ยนะคะของจังหวัดชุมพรในคลองหูบางพนังตักเนี่ยหลักๆเลยเราก็เอาคนในจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะเป็นประชาชนในจังหวัดชุมพรให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาน้อมรำลึกและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใช่ไหมคะท่านผอ.
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นที่เป็นเรือในจังหวัดเพื่อนบ้านของเราก็คือจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือประเภทผู้นำเนี่ยเราจะระบุไปว่าเป็นของจังหวัดชุมพรค่ะเรือ16ฝีพายทั่วไปเนี่ยค่ะจะเป็น8ฝีพายทั่วไปจะมีมาจากจ
0: ัง
1: หวัดเพื่อนบ้านเราด้วย
0: จะโอเพ่นมาจากที่อื่นได้ด้วยนะคะในแปดฝีในส่วนของ8ฝีพายกับ16ฝีพายเท่านั้นนะคะท่านบอกค่ะแล้วทีนี้ค่ะปีนี้กิจกรรมก็แบ่งเป็นกี่รุ่นคะในการแข่งขันเนี่ยแบ่งเป็นกี่รุ่นแบ่งเป็นกี่ประเภทค่ะ
1: ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีประเภท8ฝีพายแล้วก็16ฝีพายทั่วไปนะคะแล้วก็32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดแล้วก็32ฝีพายผู้นำค่ะ
0: แล้วปีนี้มีคนสนใจเข้าร่วมในแต่ละรุ่นได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: สำหรับปีนี้นะคะทางเราก็ได้เปิดรับสมัครทีมเรือที่เข้าแข่งขันนะไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็โดยสรุปมีเรือที่เข้าแข่งขันทั้งหมด8ฝีพาย34ลำค่ะ16ฝีพายเป็น13ลำค่ะแล้วก็32ฝีพายประชาชนทั่วไปมีทั้งหมด15ลำแล้วก็32ฝีพายผู้นำท้องถิ่นมีทั้งหมด11ลำค่ะปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงเนื่องจากประชาชนประสบปัญหาเรื่องจำนวนเรือที่ไม่มีเรือในการฝึกซ้อมค่ะจำนวนบุคลากรคนไม่เพียงพอก็ลดลงจากปีที่แล้วนิดนึงค่ะ
0: ก็หลักๆก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจนะคะที่ประชาชนที่ต้องจากเดิมเนี่ยยังมีต้องไปทำมาหากินแล้วงั้นเถอะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันระยะยาวเนี่ยใครบอกว่ามีแค่ใจมีแค่กำลังกายแล้วจะแข่งได้มันต้องมีทุนทรัพย์ในการที่มีความพร้อมในการที่ส่งเรือในการแข่งขันด้วยนะคะเพราะว่าการซ้อมเนี่ยโอ้โหเขาใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างนานบางลำเนี่ยเขาเริ่มซ้อมมาตั้งแต่กลางปีมาด้วยซ้ำนะคะที่ขอดเรือที่ลำไหนที่มีความพร้อมหรือท้องถิ่นไหนที่มีความพร้อมหลักๆเนี่ยเขาก็ซ้อมมาตั้งแต่กลางปีหรือบางปีบางที่เนี่ยเขาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ต้นปีเลยด้วยซ้ำแข่งเสร็จปุ๊บก็เริ่มซ้อมเลยซ้อมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความพร้อมของแต่ละผู้นำที่จะต้องส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองค่ะแล้วในทุกประเภทในแต่ละประเภทเนี่ยจะเริ่มทำการแข่งขันกันในช่วงวันที่เท่าไหร่คะผอ.
1: ในกำหนดการแข่งขันนะคะก็จะมีเป็นแต่ละวันไปนะคะมีตั้งแต่วันที่9 10 11 12ก็คือเริ่มจากเรือประเภท8ฝีพายก่อนนะคะค่ะในแต่ละวัน8ฝีพาย8ฝีพายเนี่ยเยอะหน่อยก็อาจจะกินถึงวันที่2นะคะสำหรับการจัดงานในวันที่2ก็จะเป็นเรือประเภท16ฝีพายนะคะแล้วก็วันที่3ก็จะเป็นประเภท8 13 12ฝีพายทั่วไปแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็น32ฝีพายผู้นำนะคะช่วงสุดท้ายไฮไลท์ก็จะเป็นช่วงรอบชิงเนาะน่าสนใจมีผู้เข้าชมงานจำนวนมากทุกปีค่ะ
0: และปีนี้มีการถ่ายทอดสดกันอีกไหมคะ
1: มีทาง Facebook Live นะคะถ่ายทอดสดครั้งแล้วก็มีทาง ททบ5ด้วยค่ะแต่ททบ5นี่จะถ่ายทอดในวันสุดท้ายก็คือรอบชิง
0: ชนะเลิศนะคะแล้วในส่วนของถ้วยรางวัลล่ะคะผอ.ถ้วยรางวัลเนี่ยมีเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ใดบ้างคะที่มีมอบถ้วยรางวัลมา
1: ค่ะถ้วยรางวัลนะคะเราก็จะมีถ้วยรางวัลทั้งหมดในทั้งหมดทุกประเภทนะคะก็จะมีถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน2ประเภทนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน1ประเภทนะคะถ้วยรางวัลของพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
0: สมพระเจ้าของพระเจ้าน้องนางเธอนะคะที่พระองค์ท่านได้จุฬาภรณ์วลัยนะคะพระองค์ท่านก็มอบให้นะคะพระราชทานมาให้กับชาวชุมพรทุกปีนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนชุมพรนอกเหนือจากที่มาสร้างคลองในหลวงวังพันตักนะคะและยังจะดูแลลูกหลานชาวชุมพรนะคะสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักสองบทเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่าเงินรางวัลของแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรมีเท่าไหร่กันบ้างค่ะ
1: ค่ะ

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: เอาพายตะเวอร์พายตะเวอร์เรือช่วยพาย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอบจ.พบประชาชนในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงของกิจกรรมต่างๆของการแข่งขันเรือพายทีนี้เรามาพูดถึงรางวัลกันบ้างค่ะผอ.คะรางวัลเรามีรางวัลแต่ละประเภทแต่ละฝีพายเนี่ยเท่าไหร่บ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของเงินรางวัลในการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะเราก็จะแบ่งเป็นเรือยาวประเภท8ฝีพายนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะพร้อมถ้วยพระราชทานนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1เงินรางวัล 12,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทก็คือจะได้ถ้วยพระราชทานจากที่นำเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะสำหรับเรือยาวประเภท16ฝีพายทั่วไปนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 35,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 25,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะส่วนเรือยาวประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะประเภทสุดท้ายก็คือประเภท32ฝีพายผู้นำนะคะรางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อม 80,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะนอกจากนี้สำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะทุกทีมที่เข้าแข่งขันเราก็จะมีค่าบำรุงทีมเรือนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นประเภท8ฝีพายสำหรับเรือ8ฝีพายที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันนะคะจะได้ค่าบำรุงทีมเรือลำละ 5,000 บาทค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่าบำรุงทีมเรือประเภท16ฝีพายจะได้ลำละ 9,000 บาทค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่าบำรุงทีมเรือประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปได้ลำละ 18,000 บาทค่ะส่วนค่าบำรุงทีมเรือประเภท32ฝีพายผู้นำก็ได้ลำละ 18,000 บาทเช่นกันค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็เรือลดลงนะลดน้อยถอยลงก็จริงแต่มันมีเรือน้องใหม่บ้างไหมคะท่านผอ.ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในปีนี้เป็นปีแรกอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะมีที่เป็นเรือของผู้นำในจังหวัดนะคะที่เข้ามาร่วมในปีนี้ก็จะมีเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกลนะคะแล้วก็จะมีเรือของถ้ำสิงห์แต่ว่าไม่ได้เข้ามาเป็นปีแรกแต่ว่าเริ่มเข้ามาในปีหลังๆนะคะเนื่องแล้วก็เขาไม่มีเรือเองแต่ก็อยากมีส่วนร่วมก็ได้ไปหยิบยืมเรือของที่อื่นโดยแล้วก็มีนำมวลชนในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนน้อยแล้วก็อนุโลมให้ว่าให้มีจำนวนผู้นำคือน้อยกว่าอบต.อื่นอยู่ค่ะเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมก็จะมีของอบต.ถ้ำสิงห์นะคะ
2: ก็ถือว่าอยากจะร่วมด้วยใจนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองนะคะและนอกเหนือจากกิจกรรมแข่งขันเรือยาวแล้วช่วงกลางคืนหรือภาคกลางคืนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพ่อคะ
3: ค่ะในงานเนี่ยเพื่อให้กลางวันเนี่ยเราคลึกครื้นจากการแข่งขันนะกลางคืนก็อยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะคะก็จะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่9 10 11 ด12จำนวน4วันนะคะซึ่งในวันแรกก็จะเป็นกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมกิจกรรมของลานวัฒนธรรมในวันแรกนะคะก็จะมีการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ทราบว่าได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะน้องแอนในกิจกรรมลานวัฒนธรรมวันที่2นะคะก็จะเป็นที่พวกแม่ๆรอคอยนะคะก็จะเป็นการแสดงของเอกชัยพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยอ่ะนะคะแล้วก็ในวันที่3นะคะก็จะเป็นรุ่นน้องๆหนูๆนะคะก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะของประเภทเด็กและเยาวชนนะคะส่วนในวันที่4ค่ะก็คือในกลางวัฒนธรรมวันที่4ก็จะเป็นการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนในจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมี4วันด้วยกันกิจกรรมลานวัฒนธรรมช่วงภาคกลางคืนนะคะ
4: ค่ะปีนี้ก็จะมีส่วนต่างๆนะคะภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของการประกวดแล้วก็การจัดกิจกรรมของลานวัฒนธรรมด้วยแอบกระซิบทราบๆมาค่ะว่าในการเปิดพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนใครใส่ชุดไทยนะคะใส่ชุดไทยชุดไทยพระราชนิยม8แบบก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์นะคะอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราแล้วก็อาจจะมีรางวัลติดไม้ติดมือติดปลายนวมนะคะให้กับท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยเพราะท่านนายกนพดลสิทธิ์เนี่ยท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของตรงนี้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการอบจ.ผู้ประชาชนของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วฝากสักนิดนึงค่ะย้ำอีกสักครั้งว่าการแข่งขันระยะของเราในปีนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ
3: ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์นะคะในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนะคะณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้มาชมในงานก็สามารถติดตามจากทางเพจ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ
4: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวชมเที่ยวเชียร์กันนะคะปีนี้มีการประกวดกองเชียร์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ตรงนี้เนี่ยถ้าการประกวดกองเชียร์สักนิดนึงค่ะเราลืมไปนะคะ
3: สีสันของงานเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการประกวดกองเชียร์นะคะซึ่งมีการประกวดกองเชียร์เนี่ยปีนี้เราก็จะมีอยู่4ทีมนะคะเป็นทีมของเทศบาลตำบลนาชะอังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกลเทศบาลตำบลบางหมากแล้วก็ทีมพลังสตรีอบจ.ชุมพรนะคะซึ่งเงินรางวัลรวมทั้งการประกวดกองเชียร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 118,000 บาทค่ะ
4: โอ้เราจะได้มาชมสาวงามนะคะพ่อบ้านนะคะช่วงนั้นก็หาข้าวกินกันเองก่อนนะคะ พ่อแม่บ้านเนี่ยจะมารวมพลังกันค่ะในการแข่งขันนะคะการประกวดกองเชียร์ในงานประเพณีขึ้นโขชิงทองของเราในปีนี้ด้วยก็มาชมความงามของแม่ๆนะคะสาวงามจากทุกที่ที่ทางกันพ่อได้นำเรียนมาสักครู่นี้ค่ะ เอาละค่ะเวลาหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการอบจ.พ่อประชาชนของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้แอนกับท่านผอ.สายฝนรัตนมานะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: างดึกปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าก่อนเสียหลักตกข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญกระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln ที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Petersen นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตีห้าถึงตีสองของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรมหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะทางนี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันทีแล้วก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดา ห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อที่แจ้งว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมแถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทมอนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทมค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทํา EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการสะสมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อมเมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อการกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio

0: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
1: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไซยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะหลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบ

0: พรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสอวอเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนสำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้

0: ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3กิโลเมตรจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย2คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า 200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก 200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง 400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้ 400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2รายการมูลค่ารวม 550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอื้อดบ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มม.1กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งสภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลดนี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านพลเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเซียงด้านทิศตะวันออกของบ้านพลสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
0: คนร้ายงัดโกดังเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในโกดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2เม็ดต้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดแล้วก็กกหูด้านขวา1เม็ดอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนานิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยน่ะคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโหว่มีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ 6:00 น.คนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังมาเห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินพันคนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตาม ที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในหิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
0: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองริมดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะก็กลับมาพบกันนะคะเจอกันค่ะในช่วงเวลานี้เช่นเคยเลยนะคะ12นาฬิกานะคะ32นาทีค่ะจนถึง13นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับฟังนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นะคะทางอสมทเครือข่ายภาคใต้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะนะจากวิทยุอสมทจังหวัดยะลาที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีค่ะ

0: าวสารต่างๆนะคะที่จะมาเล่านะคะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเที่ยงๆแบบนี้นะคะและตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายนะคะของงานนะคะไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพที่จังหวัดยะลานะคะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานะคะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนะคะที่ได้นำสินค้านะคะอุปโภคบริโภคนะคะ10หมวดค่ะคุณผู้ฟังกว่า500รายการนะคะที่ลดสูงสุด60% นะคะแล้วก็ยังมีสินค้าไฮไลท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะน้ำตาลทรายน้ำตาลปาล์มข้าวหอมมะลินะคะที่มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพนะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกนะคะในการซื้อสินค้าค่ะและเชื่อมโยงจากเกษตรกรนะคะที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำจากภาวะสินค้าล้นตลาดนะไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะหรือลองกองนั่นเองค่ะที่นำมานะจำหน่ายในงานด้วยนะโดยมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวต้อนรับนางผุสดีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาเข้าร่วมนะคะเมื่อวานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่สนามโรงพิธีช้างเผือกนั่นเองค่ะทางด้านนายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้เปิดเผยว่าขอบคุณนะคะขอบคุณรัฐบาลค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้นำสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพกว่า500รายการนะคะมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลดค่าครองชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ที่จังหวัดยะลาหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรีบไปกันได้เลยนะคะกับงานไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในครั้งนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะยังไงก็รีบแวะกันไปได้นะคะและที่ยังอยู่ในจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังที่เบตงนะคะเราไปกันที่เบตงตอนนี้ก็มีงานกันอยู่นะคะมีงานค่ะคุณผู้ฟังจนถึงวันที่6นะคะก็ในช่วงนี้นะคะกับกิจกรรมมนต์เสน่ห์เบตงเฟสติวัล2026นั่นเองนะคะใครที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังแบบว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะก็แบบว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนนะก็ไปเบตงกันได้นะกับงานท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์นะคะที่จะเปลี่ยนเบตงนะให้เต็มไปด้วยสีสันแสงไฟแล้วก็เสียงเพลงนะคะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความสนุกแบบจัดเต็มนั่นเองนะคะในวันที่3ถึง6กันยายนนี้ก็คือจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะที่สนามเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็จะมีศิลปินแล้วก็การแสดงมากมายแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปด้วยจุดเช็คอินสวยๆด้วยแล้วก็มีเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมอีกเพียบเลยนะคะก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะไปเที่ยวงานที่เบตงกันได้นะกับเบตง Colorful 2026ค่ะนะก็ฝากกันด้วยนะคะและเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังจากทีมสายงานยุติธรรมนะความมั่นคงและสื่อมวลชนนะคะก็ได้ผนึกกำลังจัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรนะภายใต้แนวคิดรวมพลังมิตรภาพนะคะสนามเดียวกันด้วยน้ำใจนักกีฬาค่ะมุ่งใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันนะคะคู่เปิดสนามที่เต็มไปด้วยความคึกคักนั่นเองค่ะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนะคะก็จัดขึ้นนะที่สนามศาลจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลานะคะโดยได้รับเกียรติค่ะจากนางสาวจิราพร สิริพงศ์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธีสำหรับคู่เปิดสนามนะเป็นการพบกันระหว่างทีมศาลจังหวัดยะลาแล้วก็ทีมรวมดาราหน้าศาลค่ะผลก็ปรากฏว่านะคะทีมศาลจังหวัดยะลานะคะก็ได้โชว์ฟอร์มแบบว่าเฉียบขาดเลยนะเฉือนเอาชนะนะคะไปได้ด้วยสกอร์นะคะ2-0นั่นเองค่ะกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มี7หน่วยงานค่ะแล้วก็องค์กรในจังหวัดยะลานะคะที่ส่งทีมเข้าร่วมนะคะชิงชัยก็ได้แก่ศาลจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาค่ะอัยการยะลาทนายความยะลาค่ะนะตชด443นะรวมดาราหน้าศาลแล้วก็ NBT ยะลาด้วยนะโดยใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะรอบแรกก็คือแข่งขันครึ่งละ10นาทีนะก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบรองรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันครึ่งละ15นาทีนั่นเองค่ะจุดเด่นนะคะของการแข่งขันรายการนี้นะคะก็คือการกำหนดกติกาผู้เล่นนะคะในสนามค่ะนะเพื่อให้บุคลากรนะคะทุกรุ่นทุกวัยนะได้มีส่วนร่วมประกอบกับประกอบด้วยนะคะผู้เล่นอายุ40ปีขึ้นไป2คนนะคะอายุ30-39ปี2คนค่ะแล้วก็ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า30ปี1คนนะคะและผู้รักษาประตูไม่จำกัดอายุ1คนค่ะพร้อมเปิดให้มีการเปลี่ยนตัวนะคะได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะการจัดแข่งขันนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลแพ้ชนะเท่านั้นนะคะแต่เน้นการใช้กีฬาค่ะเป็นสื่อกลางสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีภายใต้แนวคิดนะคะเล่นด้วยน้ำใจให้เกียรติมิตรภาพยั่งยืนนะคะทั้งนี้การแข่งขันค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่17กันยายน2569นี้นะคะที่สนามศาลจังหวัดยะลานะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะนะยังไงก็ไปร่วมเชียร์กันได้นะกับการแข่งขันนะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะคะรวมพลังมิตรภาพสนามเดียวกันด้วยน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะคะก็จะจัดถึงวันที่17กันยายนที่สนามศาลจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมเชียร์กันได้เลยค่ะแล้วเราไปกันที่นราธิวาสกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะทางนายกฤษณนันท์นะคะกำไรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นประธานค่ะในพิธีส่งมอบนะคะตามส่งมอบบ้านตามโครงการนะคะบ้านห่วงใยจาก GLO ค่ะประจำปี2569นะคะก็ให้แก่นางสาวซูไวมะคอตอนะคะครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางงูสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีนายอำเภอระแงะค่ะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมพิธีนะคะกับโครงการนะคะบ้านห่วงใยจาก GLO นั่นเองค่ะเป็นโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือนค่ะเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำค่ะโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะในมิติด้านความเป็นอยู่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO นะคะและกรมการพัฒนาชุมชนค่ะโดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านพักอาศัยค่ะให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายหลังละ 200,000 บาทนะเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงค่ะปลอดภัยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะสำหรับพิธีส่งมอบบ้านในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญค่ะของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเป็น รูปธรรมค่ะตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรา

0: กลับมานะคะเข้าสู่ช่วงปากใต้บ้านเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะเปิดศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟท์นะคะส่งเสริมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะสร้างโอกาสเยาวชนพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่อาคารโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติเมาะนะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทยนะคะศึกต้นกล้ามวยไทยต้องขออภัยด้วยนะคะศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟท์นะภายในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดปัตตานีประจำปี2569นั่นเองค่ะโดยมีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะว่าที่ร้อยตรีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดปัตตานีภาคีเครือข่ายนักกีฬามวยไทยตลอดจนประชาชนนะคะก็ได้เข้าร่วมชมและร่วมเชียร์กับการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนั่นเองค่ะนายประธานสุคนทัพปฏิภาคนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะและรองประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้กล่าวว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะอันทรงคุณค่าของไทยการจัดการแข่งขันศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟท์นะคะจึงมีเป้าหมายค่ะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนะคะให้คงอยู่สืบไปค่ะพร้อมยกระดับมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กนะคะและเยาวชนในจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงด้วยนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขนะคะตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้พัฒนานะคะทักษะด้านกีฬามวยไทยนะคะได้เรียนรู้กฎกติกานะคะมีระเบียบวินัยแล้วก็ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันด้วยก็จะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากจังหวัดปัตตานีนะในเรื่องของมวยไทยนั่นเองนะคะเราไปกันต่อค่ะที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะทางจังหวัดสงขลานะคะที่หาดใหญ่ตอนนี้นะคะก็เตรียมก้าวสู่ศูนย์กลางควบคุมการบินระยะไกลของภาคใต้นั่นเองนะคะในการเดินหน้ารีโมททาวเวอร์เชื่อม3สนามบินนะคะทั้งเบตงนะคะนราธิวาสแล้วก็ตรังด้วยนะก็ตั้งเป้าใช้งานภายในปี25572571นะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะจากพี่แจ็คนะคะพี่ดีเจแจ็คลักษณัยนั่นเองนะที่ส่งข่าวจากจังหวัดสงขลามาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของหาดใหญ่เตรียมก้าวสู่ศูนย์กลางควบคุมการบินระยะไกลของภาคใต้เดินหน้ารีโมททาวเวอร์เชื่อม3สนามบินเบตงนราธิวาสตรังตั้งเป้าหมายใช้งานภายในปี2571ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เตรียมยกระดับสู่ศูนย์กลางรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์หรือ RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อม3สนามบินภาคใต้เบตงนราธิวาสตรังนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินตั้งเป้าเดินหน้าใช้งานภายในปี2571นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสุรชัยหนูพรหมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความพร้อมของบวท.ในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์นายพัทรพงศ์ได้กล่าวว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ ไปยังสนามบินเบตงนราธิวาสและตรังโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีซึ่งหากต้องส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จึงช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้ทั้งนี้หาดใหญ่มีความพร้อมด้านบุคลากรเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของวิทยุการบินในภาคใต้รวมถึงมีทีมสนับสนุนที่สามารถช่วยเหลือและบริหารจัดการสถานการณ์ของสนามบินโดยรอบทำให้การรวมศูนย์ควบคุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการการพัฒนาระบบรีโมททาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์ของกระทรวงคมนาคมเพื่อยกระดับรูปแบบการให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทยโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบกล้องพาโนราม่าประสิทธิภาพสูงระบบแสดงผลอัจฉริยะระบบ Object Tracking และการประมวลผลภาพแบบ Real Time มาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นหรือมีเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีโดยเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องไปประจำอยู่ที่สนามบินแต่สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ทำให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากรได้เหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบินของแต่ละสนามบินรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเดินอากาศและการบริหารจัดการน่านฟ้าของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการนำเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูงมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น World Class Aviation Hub สำหรับการดำเนินงานได้รับมอบหมายให้เร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์มาใช้งานโดยระยะแรกจะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสและเบตงส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2571ภายใต้กรอบงบประมาณ191.42 ล้านบาทขณะที่อาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่มาเกือบ20ปีปัจจุบันมีระบบ 3D ซิมูเลเตอร์สำหรับฝึกซ้อมการปฏิบัติงานและมีกล้องพาโนราม่าเทคโนโลยีสูงที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินได้อย่างละเอียดและชัดเจนกว่าการมองด้วยสายตาปกติจุดเด่นของระบบยังอยู่ที่เทคโนโลยี Object Tracking และการประมวลผลภาพแบบ Real Time ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามอากาศยานยานพาหนะและสิ่งแปลกปลอมภายในพื้นที่สนามบินช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการควบคุมการจราจรทางอากาศการนำรีโมททาวเวอร์มาใช้ยังช่วยลดความจำเป็นในการก่อสร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศแห่งใหม่ลดต้นทุนด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรตลอดจนรองรับการขยายตัวของสนามบินในอนาคตโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการบินของไทยให้ทันสมัยและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับข่าวค่ะที่ส่งกันมานะคะจากอสมทสงขลานั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปต่อค่ะที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนี้กันด้วยนะคะภายใต้แนวคิดค่ะบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนั่นเองนะเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะคะสืบสานและเผยแพร่ประเพณีสำคัญค่ะของชาวนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาสร้างคุณค่านะคะและมูลค่าด้วยเชื่อมโยงนะคะการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์นะคะและเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนางเพ็ญศรีชวลิตค่ะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะนางสาววารินชินวงศ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนายชัดชัยอรุณสุวรรณกรค่ะรองนายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราชนะคะนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดค่ะนายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกขจิตคงปราบรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะและนางสาวเดินเพ็ญศรีเพชรนะคะประธานหอการค้าจังหวัดนะคะก็ร่วมนะคะยินดีกับยืนยันความพร้อมนะคะในการจัดงานกันด้วยนะคะและโอกาสนี้นะคะทางด้านนายวิทยาเขียวรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะเป็นประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนรากเหง้านะวิถีชีวิตและความศรัทธาค่ะของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีนั่นเองค่ะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังของคนในชุมชนนะซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์นะคะและถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะคะและความภาคภูมิใจนะคะในการจัดงานในปีนี้กันด้วยนะจึงไม่ได้มุ่งเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีเท่านั้นนะแต่ยังมุ่งนำอัตลักษณ์และทุนการทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะมาสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้วยนะโดยเปิดพื้นที่ค่ะให้ประชาชนชุมชนนะคะศิลปินผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายนะคะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตนะคะภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานนะคะก็คือการประกวดหมับนั่นเองนะคะและขบวนชิงหมับทองคำพระราชทานนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะโดยขบวนก็จะเริ่มต้นนะคะเวลา 7:00 นค่ะที่หน้าสนามหน้าเมืองก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินนะคะไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอำเภอนะกลุ่มสถานศึกษาแล้วก็กลุ่มทั่วไปภายใต้การนำเสนอที่เชื่อมโยง4มิตินะคะก็คือศรัทธามรดกวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพื้นที่และการก้าวสู่มรดกโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับในงานครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่28กันยายนนะคะถึง12ตุลาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้กันได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับงานบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมประจำปี2569ค่ะ
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
1: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: 12นาฬิกานะคะกับอีก57นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอส่งท้ายนะกับข่าวจากอสมทจังหวัดตรังนะคะก็นับถอยหลังค่ะนะคะกมทที่ดินนะคะก็จะมีการลุยบ่อขยะตรังนะคะในวันที่4กันยายนนี้นะคะน้ำลดตอผุดนะคะหรือปัญหาชาวบ้านจะได้รับการแก้ไขได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะก็ทางจังหวัดตรังนะคะก็ได้จับตานะคะในวันที่4กันยายนนี้ค่ะในวันสำคัญนะคะที่คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับบ่อขยะนะคะหลังประเด็นบ่อขยะทุ่งแจ้งถูกนำเข้าสู่กรรมาธิการแล้วนะคะก็สำหรับในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีการจับตากันนะคะในวันที่4กันยายนนี้นั่นเองนะคะหากมีการตรวจสอบนะทำใหเห็นปัญหาที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะจริงสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงคำตอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คำตอบว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะหรือปัญหาของชาวบ้านจะรับการแก้ไขจริงหรือไม่นะคะแล้วสุดท้ายเมื่อน้ำลดนะคะแล้วจะมีอะไรโผล่ขึ้นมานะคะในมาให้สังคมได้เห็นกันในวันที่4กันยายนนี้นะคะคำตอบก็อาจจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะประชุมนะคะแต่อาจจะอยู่ที่พื้นที่จริงของบ่อขยะนั่นเองค่ะก็สำหรับในวันที่4นี้นะคะก็ทางจังหวัดตรังนะคะก็มีการจับตากันเลยทีเดียวนะคะในวันสำคัญค่ะกับการนะคะในเรื่องของปัญหาชาวบ้านที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะกับการลุยบ่อขยะนะคะในจังหวัดตรังนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมททั่วภาคใต้กันด้วยวันนี้กับรายการปักใต้บ้านเราก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับในเวลาเดิมนะคะกับดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสังฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนเพื่อเลี้ยงอาหารจะมีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันส่วนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสที่ทุกคนได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้านบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสครชงคนรผ่าตัดแล้วที่ถอยกิจ8แห่งเร่งฟื้นฟูจ่อเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนรแก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุ ให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สคร.เดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคร.ให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับไป
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมท.เพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะโอณรมนค่ะพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โอครับเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพุธนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงนะครับก็จะมีข่าวในจังหวัดชุมพรมากมายให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะนะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะพุธที่เท่าไหร่คะ2กันยายนต้นเดือนนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัล
2: คนที่โชคดีนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ส่วนมากคนโชคดีจะน้อยกว่าคนโชคไม่ดีนะ
1: ฮะใช่ค่ะเพราะว่าพี่โอเคยบอกแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเป็นคนโชคดี 0.00001 อันนี้หมายถึงรางวัลที่1นะแต่ว่ารางวัลเล็กๆน้อยๆเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาส
2: ครับ
1: นะคะอาจจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 0.10% ได้มั้ยคะนะอ่ะก็ว่ากันไปค่ะ
2: วันนี้มีข่าวในจังหวัดชุมพรอยู่หลายข่าวให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของเขาเรียกว่าเปิดตัวสโมสรฟุตบอลชุมพรนะฮะชุมพรยูไนเต็ดนะครับเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านนายกนพพรอุสิทธิ์เนี่ยท่านเคยมาคุยตอนอบจจัดกีฬา
2: ใช
1: ่มั้ยคะอบจครับกีฬาประชาชนเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็มีการเปิดตัวทีมนักฟุตบอล
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีทีมนี้มาแล้วก็หายเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับจำได้ว่าหลายปีมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรนะครับนางนัททะรินีสีขวานะครับประธานสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดนะครับพร้อมด้วยนางสาวยดาอินกนกนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้มีการเข้าพบนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อรับโอวาทและคำแนะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัยและความอดทนอดกลั้นและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผ่านการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมกันนี้นะครับคณะผู้บริหารก็ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมเป็นประธานในมหกรรมกีฬาและออกกำลังกายชื่องานว่ารวมพลคนรักสุขภาพจังหวัดชุมพรครั้งที่1 นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
1: ก็ถ้าเกิดใครไปวิ่งออกกำลังกายที่สนามกีฬาตรงใกล้ๆของสำนักงานการกีฬาจังหวัดชุมพรเนี่ยน้องโอชั้นบนน่ะที่มันจะเป็นตู้กระจกนะคะตรงนั้นน่ะเราจะเห็นเสื้อทีมชุมพรยูไนเต็ดคือเขาจะเอาเสื้อมาโชว์ในหุ่นนะคะแต่คิดว่าอีกหน่อยเนี่ยน่าจะมีการจำหน่ายใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ FC ได้ใส่เวลาไปเชียร
2: ์
1: ทีมฟุตบอลยูไนเต็ดใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เนี่ยนะคือตอนนี้เขาจะพี่โอเห็นอยู่สองแบบนะคะเป็นแขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดใครไปวิ่งที่สนามกีฬารอบนอกนะคะต้องบอกว่าท่านต้องวิ่งรอบนอกนะวิ่งรอบในบางทีเดี๋ยวท่านไม่เห็น
2: ครับ
1: ก็เบนสายตาไปดูหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีสำนักงานใช่ไหมคะของการกีฬาจังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็จะมีสินค้าจะบอกว่าน่าจะเป็นสินค้าแหละที่เอามาโชว์นะคะอนาคตนี่ก็รอติดตามละกันค่ะว่าเขาจะมีการจำหน่ายหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรนะคะ
2: เสื้อที่พี่เป็นสีชมพูม่วงใช่ไหม
1: พี่โอก็จำไม่ได้แล้วนะมองผ่านวิ่งหลายรอบนะแต่ว่าไม่ได้สังเกตสีเลย ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมน้องโอที่จะมาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการที่สนามฟุตบอลใหม่ของอบจ.ด้วย
2: ครับ
1: ใช่ไหมรู้สึกว่าอันนี้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้หลายๆคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สามารถที่จะไปใช้สนามใช่ไหมอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่อยู่ในพื้นที่หนองใหญ่เขาบอกว่าสนามฟุตบอลแก้มลิงภูมิน
2: ใช่ครับเป็นชื่อที่เพิ่งที่จะมีการประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศไป
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะก็เสาร์ที่5กันยายนนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ที่เขาจะจัดกิจกรรมขึ้นมาก็เสาร์ที่จะถึงนี้แล้ว
2: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้คนหันมาใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายมากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเวลามีโอกาสเช้าเลยนะ8:30ไปกันได้นะคะที่สนามฟุตบอลแก้มลิงภูมินอยู่ตรงไหนน้องโอ
2: ครับอยู่ริมสระที่มีรูปปั้นลิงอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าคือต้องอ้อมไปอีกทางนึงใช่ไหมคะ
2: ก็ผ่านไปทางนั้นได้เลยนะครับรู้ว่าไปทางริมคลองก็เข้าได้เหมือนกันนะครับก็กว้างขวางนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยนะครับมีคนที่ไปออกกำลังกายกันทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเนี่ยเยอะนะฮะเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าที่ในสนามกีฬากลางเนี่ยเริ่มแออัดเพราะว่าคนเยอะนะครับคนที่เขารักสุขภาพเขาจะไปออกกำลังกายกันเยอะ
1: ที่จอดรถน้อยน้องโอ๋
2: ใช่ครับนะก็เลยไปที่หนองใหญ่กันเยอะนะครับผมเองก็ผมไปวิ่งอยู่ที่นั่นนะครับบางทีก็พาลูกพาภรรยาก็ไปวิ่งอยู่ที่นั่นเหมือนกันช่วงเย็นๆนะครับวิ่งเสร็จมีของกินด้วยนะ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะ
2: ก็เลยไม่ผอมสักทีเลย
1: เพราะว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปเติมพลังกันต่อ
2: ใช่ครับ
1: นะก็เอาเป็นว่าทราบข่าวมาว่ามีนักฟุตบอลทีมชาติไทยธีรเทพวิโนไทยดัชกรทองเหลานี่โอ้โห
2: คนดังๆทั้งนั้นเลย
1: คนดังนะคะรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลใช่ไหมคะที่จะมาเป็นวิทยากรฝึกทักษะตามฐานปฏิบัตินอกจากนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องด้วย ระหว่างทีมชุมพรอะคาเดมี่พบกับทีมสยามระนองนะคะกับการแข่งขันนัดพิเศษระหว่างทีม VIP ชุมพรกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ
2: ค
1: นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลซึ่งตอนนี้เรายินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
2: ชมไหมครับวันนั้นชมอยู่ไหมฮะ
1: โอ้ก็ไม่ได้ดูจอใหญ่ๆนะมาดูอยู่ในจอมือถือเล็กๆเนี่ย
2: สะใจมากสะใจมากนะเชียร์เสียงดังมากผมเองเนี่ย
1: เพราะว่าลุ้นใช่ไหมคะก็ต้องยินดีเนาะที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็คงจะสร้างผลงานเราหวังว่าจะได้เหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกนะคะที่จะจัดขึ้น

0: ดเลยนะ
1: ใช่ค่ะนะแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีเด็กชุมพรที่ติดทีมชาติไทยเพราะตอนนี้มียูยิซูเทควันโดเทนนิสนะแล้วก็นักกีฬายกน้ำหนักใช่ไหมคะที่ติดทีมชาติไทยนักกีฬาพายเรือ
0: ใช่ครับ
1: ที่ติดทีมชาติไทยไปแล้วอีกหน่อยเนี่ยนะคะฟุตบอลวอลเลย์บอลเราอาจจะได้ยินชื่อเด็กคนชุมพรนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันต้องฝึกต้องซ้อมต้องอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงจะเก่งนะคะแล้วก็ต้องเสียสละเวลาของตัวเองด้วยนะ
0: ใช่ครับบางทีเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงระดับสูงๆได้เนี่ยหมดทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปนะครับบางทีต้องใช้ทุนการแข่งขันกีฬาปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ทุนค่อนข้างจะสูงกว่าที่จะมีผู้สนับสนุนได้เนี่ยนะครับพี่โอ๋ครับหมดไปหลายนะ
1: ถูกต้องเพราะว่าประเภทเดียวเนี่ยเราก็ต้องหาสนามหาเวทีในการโชว์การแข่งขันใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
1: ประเภททีมก็เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยที่จังหวัดนู้นจัดจังหวัดนี้จัดการเดินทางใช่ไหมคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายและค
0: ่
1: ารถค่าน้ำมันค่าที่พัก
0: ล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าโรลเลอร์สเก็ต
1: นะ
0: ครับที่เล่นบนท้องถนน
1: อ
0: ่ะมีน้องคนหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์ออกรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับตอนนี้ไปคว้ารางวัลระดับชาติระดับเอเชียหรือระดับโลกมาเหมือนกันนะครับตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลมาเล่าสู่การฟังในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นรอบหน้
1: าน
0: ะครับ
1: นะคะนี่คือพัฒนาการของเด็ก
0: ๆ
1: ชุมพรนะคะที่เรียกได้ว่าก็พัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่เข้าทีมชาติแต่ไปเข้าเป็นอาชีพ
0: ใช่
1: ไหมคะอาชีพนี้ก็เล่นเรียกได้ว่าไปต่างประเทศนะไปสร้างผลงานไปสร้างฝีมือสร้างรายได้กับตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยอ่ะก็เป็นว่ามีโอกาสมีเวลาว่างเสาร์ที่จะถึงนี
0: ้
1: นะคะสนามกีฬาฟุตบอลแห่งใหม่ของอบจ.ชุมพรนะจำชื่อไม่ได้สักทีนึงอะไรนะ
0: อะไรภูมินนะแก้มลิงภูมิน
1: แก้มลิงภูมินเนี่ยต้องจำไม่ได้นะสนามฟุตบอลแห่งนี้เพราะว่าอบจ.เขาก็ทุ่มงบประมาณในการปรับปรุงใช่ไหมคะในการก่อสร้างกันไปพอสมควรค่ะแล้วก็เปิดโอกาสนี้ให้ได้ไปใช้นะคะพื้นที่ตรงนี้กันด้วยจะได้ฝึกนะคะเยาวชนทั้งก็หลายๆรุ่นแหละนะคะได้มีโอกาสได้ไปใช้กัน
0: พูดถึงกีฬาของคนชุมพรได้ไปสร้างชื่อเนี่ยนะครับล่าสุดน้องที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านผมเนี่ยชื่อน้องจอนนะครับไปแข่งขันกีฬาเป็นขับมอเตอร์ไซค์แอนดูโรชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ไปได้อันดับหนึ่งของเอเชียมา
1: ไปแข่งที่ไหนคะ
0: แข่งสนามปีนี้เนี่ยแข่งที่เมืองไทยนะครับใช้ระยะทางประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรนะครับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากในเส้นทางหลายจังหวัดนะครับก็มีนักแข่งจากต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจากอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับที่มาร่วมการแข่งขันแต่ก็น้องที่อยู่บ้านตรงข้ามผมนี่แหละก็ไปคว้าแชมป์เอเชียมา
1: อายุ
0: 20ต้นๆคร
1: ับค่ะนะคะ
0: ก็ทำเอาต่างชาติอึ้งไปเลยนะ
1: มีใจรักฝึกซ้อมนะ
0: มีทุนมีทุนด้วย
1: อันนี้สำคัญเพราะรถคันนึงอะ
0: รถก็หลายแสนแล้วแล้วก
1: ็
0: ค่าสมัครค่าใช้จ่ายในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแสนฮะ
1: แล้วเราถ้าเกิดว่ามีผู้สนับสนุนใช่ไหมคะอันนั้นเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเรา
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาเป็นครั้งแรกที่เขาไปแข่ง
1: ไปในนามส่วนตัว
0: ในนามส่วนตัวครั้งแรกแล้วก็ไปได้แชมป์มาทำเอาคนที่เคยแข่งมา10ปีงงกันเป็นแถว
1: เรียกว่านักแข่งรุ่นใหม่หน้าใหม่แล้วไปแสดงฝีมือนะคะ
0: ชื่อน้องสุวิจักดนตรีนาคหรือว่าน้องจอนนะฮะอยู่ตรงข้ามบ้านผมนี่แหละนะ
1: คะต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นเพราะว่าพี่โอเคยเห็นผู้ปกครองหลายๆท่านเลยที่เอาลูกไปเล่นกีฬาไปฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่
1: แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะไปฝึกซ้อมเขาอยากจะไปออกกำลังกายเขาอยากจะไปเล่นอย่างคนบางคนเล่นบาสใช่ไหมคะเล่นกีฬาหลายๆชนิดหลายๆประเภทเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: ครับอย่างน้อยอย่างนึงนี่ก็คือทำให้เราห่างจากจอโทรศัพท
1: ์
0: นะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับเด็กบางคนเนี่ยพอเลิกเรียนปั๊บจับโทรศัพท์เลยจับ iPad เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาความรู้นะครับไปเล่นเกม
1: เล่นเกม
0: นะครับ
1: หรือไม่ก็ไปดูอะไรที่ตัวเองชอบในโลกโซเชียล
0: ใช
1: ่แต่จริงๆแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสถ้าลูกชอบเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เราอยากจะให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยห่างไกลจากไปปัจจัยเสี่ยงด้วยเพราะจะไม่มีเวลาไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีเวลาไปมั่วสุมน้ำกระท่อมยาเสพติดเพราะตอนนี้ยาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติเลยนะคะผู้ว่าชุมพรประกาศมอบนโยบายค่ะป้องกันปราบปรามบำบัด

0: ฟื้นฟูนะคะร่วมช่วยกันแก้ปัญหานะคะทั้งจังหวัดนะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนะอาจจะทำงานกันหนักนิดนึง
1: ใช่
0: ไหมคะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะก็เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนก็อย่างพี่โอเนี่ยเคยมีลูกของป้าที่เขาก็อยู่ในวงวนยาเสพติดเข้าออกมาหลายรอบเราก็เห็นเขาตั้งแต่เล็กๆนะกว่าเขาจะแบบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากแล้วไหนจะต้องไปบำบัดใช่ไหมคะไหนเข้าออกเรือนจำอยู่ตลอดเนี่ยนะคะแล้วพ่อแม่ก็ทุกข์ใจใช่ไหมคะ
1: การเข้าไปบำบัดแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับ
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็เอาเป็นว่าห่างไกลได้ห่างไกลดีกว่านะคะใครพบเห็นเบาะแสอะไรนี่แจ้งไปด้วยนะคะเราอยากจะ เห็นทุกคนเห็นสังคมนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยมันหมดไปจากยาเสพติดแต่ว่าหลายๆคนก็มักจะพูดกันอยู่เสมอว่าปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมด
1: ใช่มีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เป็นข่าวอยู่ทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยบางทีเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ก็มีอยู่ตลอดนะครับจำนวนมากหรือน้อยเนี่ยบางทีแค่ขอตรวจค้นก็เจอแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะเยอะมากเลยทีเดียวนะ
0: ค่ะนะคะดังนั้น5มาตรการของจังหวัดชุมพรนะคะป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมแล้วก็การมีส่วนร่วมนี่ก็คือพี่น้องประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนเนี่ยร่วมกันนะคะเฝ้าพื้นที่เฝ้าระวังนะคะพบเห็นแล้วอะเราอาจจะมีบุคคลในบ้านของเราคนใกล้ชิดที่ท่านก็รู้ท่านก็ทราบอยู่แล้วพาเข้าไปบำบัดนะคะสังคมยังให้โอกาสนะคะที่จะปรับเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แก้ไขตัวปรับปรุงตัวเองอ่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงของMCOT Rio Go Green กันนะคะ
1: ใช่ครับก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเปลือกทุเรียนนะครับวันนั้นพูดคุยกับท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับท่านก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Go Green
1: ช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ในรายการแดนดินถิ่นได้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นข้อมูลดีๆที่อยากจะนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องของการใช้เปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อลดต้นทุนการเกษตรแล้วก็สร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นะครับโดยผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณยุภาพรสวัสดีนะครับหรือว่าพี่วันนะครับพี่วันเนี่ยเป็นพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับที่ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรเนี่ยมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทาง Zero Waste นะครับซึ่งก็ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีคุณแสนสุขสกาวพงศ์นะครับก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกเนี่ยนะครับก็บอกว่ารวมตัวกันทั้งหมดประมาณ27ท่านนะครับ27รายนะครับร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนะครับเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของการเกษตรของสมาชิกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เนี่ยนะครับนำไปใช้ในสวนทุเรียนนี่แหละนะครับนอกจากสวนทุเรียนแล้วสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพารานะครับก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้กว่า 1,000 ไร่แล้วนะครับช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณร้อยละ50ก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยครับเพียงครับจากการที่เคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่1กระสอบปัจจุบันก็ใช้แค่ครึ่งกระสอบแล้วก็มาใช้ปุ๋ยจากเปลือกทุเรียนแทนนะครับก็บอกว่าช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมามีคลิปข่าวมีคนเอาเปลือกทุเรียนไปทิ้งคลองนะครับอันนั้นคือเป็นปัญหามลพิษนะครับของเหลือใช้ก็คือเปลือกทุเรียนคือชุมพรบ้านเราเนี่ยนอกจากขายทุเรียนเป็นลูกไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือมีโรงที่โรงเขาเรียกว่าห้องเย็น นะฮะ
0: ที่เอาแต่เนื้อ
1: เอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็เปลือกเนี่ยมันก็หาที่ทิ้งลำบากนะครับก็มีการไปลักลอบทิ้งอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งก็ส่งผลประโยชน์กลับมาถึงพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
0: ใช่ค่ะนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เอาเป็นว่าลดต้นทุนสำหรับพี่น้องทางภาคการเกษตรด้วยนะคะเป็นเรื่องนึงค่ะที่ต้องส่งเสริมนะคะจริงๆไม่เฉพาะแต่เปลือกทุเรียนค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นเปลือกผลไม้ต่างๆยกเว้นเปลือกมะพร้าวนะคะ ใช่ไหมเพราะมะพร้าวเขาจะทำเอาไปทำขุยมะพร้าว อ
1: ี
0: กอย่างนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการทำปุ๋ยแต่ว่าอันนี้พูดถึงเปลือกผลไม้อื่นๆใช่ไหมคะเปลือกสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลือกมังคุดจริงๆเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถทำยาได้
1: ทำยาได้ราคาแพงด้วย
0: ใช่ค่ะทำสบู่ทำเครื่องสำอางเป็นส่วนประกอบได้นะคะแล้วก็ยังมี
1: กากปาล์มกากปาล์มก็เอาไปทำได้นะ
0: ใช่ค่ะกากปาล์มนี่คือเอาไปย่อยสลายแล้วทำปุ๋
1: ยได้
0: ค่ะมันมีหลากหลายวิธีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลากหลายชนิดรวมไปถึงเรื่องของอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนด้วย
1: ครับ
0: นะบางบ้านนี่ก็อาจจะทิ้งใส่ถุงแล้วก็ทิ้งลงถังขยะมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมเขาสามารถเอาไปทำเป็นขยะเปียกนะโ
1: อ
0: ้ก็คือเอาเศษอาหารเศษผักเศษข้าวอะไรที่มันเหลือต่างๆเนี่ยไปใส่ไว้ในถังแล้วก็เขาอาจจะหาเขาเรียกว่ากากน้ำตาลเอาไปใส่หรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วมันจะมีน้ำออกม
1: าน
0: ั่นคือน้ำที่เป็นปุ๋ยนะคะ
1: เป็นปุ๋ยหมัก
0: ใช่เป็นปุ๋ยหมักแต่ว่าท่านจะต้องเขาบอกว่าขุดหลุมที่พื้นอะลงไปลึกสักหน่อยนึงแล้วก็เจาะรูที่ถังสมมติเราได้ถังมา1ใบเราเจาะรูไปเจาะก้นนะคะเจาะเหมือนกับเวลาที่เรานึกออกไหมคะทำถุงพ่อชำอะเขาก็จะเจาะข้างๆใช่ไหมคะอันนี้เราก็เจาะถังนะคะไม่ก็เอาพอสมควรอะเพื่อที่จะให้น้ำที่เราได้จากเศษอาหารนี่แหละมันก็ไป
1: มันก็จะออก
0: กระจายไปที่ต้นไม้
1: นะครับนอกจากเศษอาหารแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แนะนำเลยน้ำมันพืชเก่านะครับเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยน้ำมันพืชเก่าที่เราใช้แล้วเนี่ยส่วนมากเราก็จะทิ้งลงท่อระบายน้ำไป
0: โอ้โหเป็นตะกอนเป็นไขมัน
1: ทีหลังก็จะเป็นไขมันเกาะอยู่ที่ท่อน้ำจนท่อน้ำตันหลายๆคนบ่นให้ฟังว่าเนี่ยเคยทิ้งน้ำมันพืชเก่าลงในที่ท่อทิ้งน่ะท่อน้ำทิ้งน่ะนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ตันนะครับตอนนี้มีขายได้นะครับนำไปขายเป็นน้ำมันพืชเก่านะครับเขาก็จะรับซื้อกิโลนึงเกือบ20 บาทนะนะครับราคาสูงนะฮ
0: ะ
1: ก็กำลังคิดอยู่ว่าที่สมทเราจะรับซื้อดีไหม
0: นะเปิดเป็นศูนย์รับซื้อใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้ลดมลพิษตรงนั้นได้แล้วพี่น้องที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นแม่ครัวเนี่ยนะครับก็มีรายได้เสริมแทนที่จะทิ้งเปล่
0: า
1: น้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชจากการทอดปลาทอดทุเรียนทอดกล้วยแขกนะครับหรือว่าทอดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเอาแยกไว้นะฮะแยกใส่ขวดไว้ใส่ขวดน้ำมันพืชที่เราเคยใช้แล้วนี่แหละ หรือไม่ก็ใส่แกลอนใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก
0: ็ภาชนะใส่แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะคือถ้าเกิดท่านทำอาหารบ่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะใช่ครับดีกว่าทิ้งลงไปในน้ำใช่ไหม
1: เอามาขายได้ราคาด้วยนะครับกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะมารับซื้อที่อสมทดีไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นการช่วยเรื่องของโลกร้อนช่วยเรื่องของมลพิษได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะดังนั้นใครสนใจเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์กันนะคะ ค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือในช่วงของ M-Cord Radio Go Green ค่ะ
2: M-Cord Radio Go Green
1: ครับในช่วงของ M-Cord Radio Go Green นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่ง
0: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้ยังมีอีกหลายข่าวเลยค่ะเพราะว่าพี่โอไปร่วมกิจกรรมกับสมัชชาสุขภาพนะคะไปร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลหลังสวนเดี๋ยวมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
2: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
6: สองโอสองมุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณัณฑวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว
1: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรที่นำมาจากหลายแหล่งข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแหล่งข่าวจากเพจ Facebook นะครับรวมไปถึงแหล่งข่าวจากที่เราไปลงพื้นที่กันเองด้วยนะครับพี่โอครับ
0: ใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นประเด็นข่าวที่พี่โอไปร่วมกิจกรรมมาเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย31สิงหาคมนะคะสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรเวทีสารพลังภาคีพัฒนาและบูรณาการระดับจังหวัดนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีนายนพพรอุสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านไปเป็นประธานเปิดแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอบจ.เนี่ยนะจะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้กันในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านแจ้งมาค่ะว่าอบจ.เนี่ยก็มีหลักประกันสุขภาพนะคะก็คือให้ยืมกายอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยวีลแชร์ที่นอนลมยางไม้เท้าไม้ค้ำยันอะไรต่างๆนะคะคือเขาให้บริการฟรีนะคะท่านทำเรื่องขอยืมไปใช้แล้วบางคนบอกว่าพอขอยืมไปใช้แล้วเนี่ยกลัวพังกลัวเสียหายนะคะก็คือแค่แจ้งค่ะนะเพราะบางทีมันก็เข้าใจว่ามันต้องมีการขนย้ายหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็จะมีหน่วยที่บริการซ่อมแซมด้วยนะคะท่านก็อาจจะร้องขอไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก่อนนะคะคืออบต.เขาคงจะไม่มีงบจัดสรรให้ท่านอยู่แล้วนะท่านไปขอได้ที่อบจ.นะคะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนชุมพรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เขาไม่ใช้แล้วเขาก็เอาไปบริจาคให้ตามรพสต.ใช่ไหมคะ
1: อันนี้มีบ่อยนะครับติดต่อมาที่ผมบ่อยเหมือนกันนะครับว่ามีอุปกรณ์เหลืออยู่จากที่ญาติเคยใช้ตอนนี้ญาติหายแล้วหรือว่าญาติจากไปแล้วนะครับจะเอาไปไหนดีเตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ประสานต่อไปที่มูลนิธิบ้างจะให้คนอื่นบ้างเพราะเคยก็มีคนโทรมาหาผมบอกว่าช่วยหาให้หน่อยก็มีแล้วผมก็จะจดไว้นะครับพอถึงเวลาพอใครบอกว่ามีของจะบริจาคผมก็จะให้พวกประสานกันไปนะครับเพื่อนำไปใช
0: ้ค่ะนะดังนั้นคือถ้ามีหรือไม่มีนะคะก็ส่งต่อไปที่อบจ.
1: ผมเคยเห็นอบจ.เนี่ยเขาเปิดศูนย์กายอุปกรณ์อยู่ที่บ้านพักโฆษณา
0: ถูกต้องก็คือจุดนั้นแหละค
1: ่
0: ะที่เราเคยไปทำข่าวไปทำ
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะคะไปทำกิจกรรมกันนั่นแหละนะคะก็แจ้งให้ได้รับทราบกันวันก่อนพี่โอไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์
1: คนชราม
0: ีคนทักมาถามว่ารับคนชราเพิ่มไหมคะบอกไม่ทราบค่ะต้องติดต่อไปที่สำนักงานนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีกฎเกณฑ์
1: ใช
0: ่
1: ครับมีกฎเกณฑ์นะ
0: แล้วพี่โอทราบมาว่าอีกหน่อยจะมีภาคเอกชน
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็จะรับแบบเป็นรายเดือนนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบนะคะว่าจะเปิดที่ไหนยังไงเนี่ยถ้าสนใจจะลงโฆษณาเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะคะ
1: อันนี้ผมเห็นแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะผมเห็นแล้ว
0: มีแล้วใช่ไหมคะ
1: เปิดแล้วเปิดแล้วที่ชุมพรใกล้ๆนี่แหละนะครับไม่ไกลนี่แหละนะครับ
0: ค
1: ือเป็นเหมือน
0: โฮมแคร์ใช่
1: ครับดูแลผู้ป่วยดูแลคนชรานะครับโดยพยาบาลวิชาชีพนี่แหละนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เถอะค
1: ่
0: ะเผื่อลูกหลานไม่เลี้ยงได้ไปอยู่แต่ไม่รู้ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่
1: นะใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละเดือนพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดค่าใช้จ่ายกันยังไงว่ามีคนมาถาม นะคะต้องติดต่อเอาเองนะคะอันนี้ไม่มีข้อมูลจริง
1: ๆ
0: เอากลับมาที่สุขภาพกันต่อพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยจะรอให้หน่วยงานภาครัฐนี่สำนักงานสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีงานเยอะ ใช่ไหมคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยงานเขาก็มีเยอะนะเพราะเขาไม่ได้ดูแลสุขภาพอย่างเดียวก็ต้องดูแลสุขภาวะใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยนะคะการจัดเวทีสารพลังภาคีพัฒนาและบูรณาการระดับจังหวัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยโดยมีนางสาวแสงนภาหรีรัตนะนะคะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรหรือพี่สาวหรือที่ใครๆก็รู้จักว่าเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเวลาจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเข้าพรรษาออกพรรษางานบุญนะคะงานเรือแข่งปลอดเหล้า ต้องนึกถึงหน้าพี่สาวแสงนภาเพราะเขาบอกว่าก็เป็นงานที่ทำมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทเนี่ยนะคะท่านก็เป็นประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรเขาไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเท่านั้นโอ NCD เบาหวานไขมันความดันใช่ไหมคะแต่เขาจะคุยกันไปถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนบุหรี่ไฟฟ้าน้ำท่อมนะคะสิ่งเสพติดเกมออนไลน์ที่หรือว่าภัยออนไลน์อะไรต่างๆ
1: ค
0: ือรวมหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดการเกษตรสุขภาวะด้วยทุกวันนี้บ้านเราทำการเกษตรเยอะพี่น้องเกษตรกรสารตกค้างจากปุ๋ยใช่ไหมคะจากการฉีดสารเคมีต่างๆมันเข้าสู่ร่างกาย
1: ก็เขาบอกว่าคนชุมพรเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะที่สุดในประเทศไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็
1: สารเคมีนี่แหละ
0: เจาะเลือดด้วยสินะโ
1: อ้
0: ลองไปเจาะเลือดดูสารตกค้างสารเคมีสารพิษคือเยอะจริงๆนะแล้วมันจะทำให้สุขภาพเราเนี่ยถดถอยลงถดถอยลงไปเรื่อยๆอายุเราจะสั้นเร็วนะก็มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วก็เป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดนะคะในเวทีนี้ก็คือเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดชุมพรเพราะว่าจะมีแค่กลุ่มบางกลุ่มน้องโอที่เขาอาจจะทำธนาคารปูนะคะตอนนี้มีธนาคารหมึกแล้วด้วยนะเขาอาจจะทำบ้านปลานะคะแต่เนี่ยเขาก็มองว่าจะดีกว่าไหมถ้ากลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งเขาก็ขายอาหารทะเลอยู่เป็นหลักแล้วด้วยเนี่ยจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะก็เขาก็เสนอกันในที่ประชุมไงนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องซื้ออาหารทะเลมาขายถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้มีส่วนร่วมส่วนหนึ่งอะเหมือนเวลาที่เขาไปซื้ออาหารทะเลมาแล้วเขาพบไอ้ปูเป็นที่มันยังมีไข
1: ่
0: อย่างเงี้ยเขาก็เอาไปให้กับกลุ่มที่เขาเพาะเลี้ยงปูดีกว่าไหมหรือว่าอาจจะมีขั้นตอนในการทำเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเบื้องต้นเนี่ยจะได้ไหมอะไรเงี้ย
1: คือปูเนี่ยก็คือเป็นปูที่มีไข่อยู่ด้านนอก
0: เขาเรียกไข่ทราย
1: ไข่ลักทรายต่างๆนะครับก็เอาไปไว้ที่ธนาคารปู
0: ใช่แต่ถือต้องเป็นนะไม่ใช่ตายแล้วนะคะ
1: แต่ผมเห็นที่จังหวัดชุมพรไม่เห็นนะครับเรื่องของอาหารที่มันมีไข่ปูผมไปที่ภูมิเรียงสุราษฎร์นะครับแม่ค้าเอาไข่ปูเนี่ยไข่ปูไข่นอกเลยนะฮะชุบแป้งทอดแล้วมีเยอะมากนะครับมีหลายร้านแล้วก็ขายแบบเยอะมากนะผมก็เลยนึกว่าเอ้ยที่นั่นเขาไม่มีธนาคารปูแน่เลยนะหรือว่าเขาไม่มีการรณรงค์เรื่องของปูมาหรือเปล่านะครับแต่ชุมพรผมไม่เคยเห็นนะฮะคือเขามีการอนุรักษ
0: ์ไม่มีเมนูนี
1: ้ไม่มีครับแต่ว่าที่นู่นเห็นจริงๆครับ
0: โอ้พี่โอ๋ก็ไปแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปที่เขาขาย
1: ตลาดภูมิเรียงตลาดภูมิเรียงที่เป็นตลาดนัด
0: ริ
1: มทะเลใช่มีหลายร้านประมาณ 4-5 ร้าน
0: โอ้โห
1: นะฮะไข่ปูมาชุบแป้งทอดเห็นแล้วเสียดายนะ
0: อันนั้นคือปูถ้ามันรอดเนี่ยเป็นแสนๆตัวนะ
1: แสนตัวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือก็เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นข้อคิดนะคะว่าเราสามารถที่จะคือผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมาทำได้แต่ว่าสนับสนุนเข้ากองทุนไหมเผื่อสมมติว่าอาจจะมีชมรมมีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพี่ศรีเวียงนะคะศรีเวียงวัฒนาลาภเนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านตำบลสะพลีนะคะแกก็บอกว่าแกเล่าให้ฟังว่าแกก็ทำเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่พอสามีไปออกเรือหาปลามาใช่ไหมคะออกทะเลได้สัตว์น้ำทะเลมาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้มันต่อยอดแล้วก็ยั่งยืนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเป็นข้อคิดนะคะบอกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แม่บ้านประมงพื้นบ้านแต่ละคนนับวันก็จะถดถอยลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำบ้านปลานะก็คืออาจจะมีกลุ่มการท่องเที่ยวน้องโอ๋ที่เขาอาจจะทำเหมือนที่ท้องตมโฮมสเตย
1: ์
0: ที่เขาเอานักท่องเที่ยวไปทำบ้านปลาสั่งปลาใช่ไหมส
1: ั่
0: งปลาแล้วก็ ธนาคารปูแล้วก็ตอนนี้มีธนาคารปลาหมึกนะคะแต่พี่โอไม่มั่นใจว่าที่ชุมพรหรือที่จังหวัดไหนนะคะเราสามารถที่จะต่อยอดกันต่อได้ไหมเพราะว่าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำทำการเกษตรน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลเราก็ได้รับสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: เลยนะฮะ
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีโลหะหนักเนี่ยที่สัตว์ทะเลมันก็ไปกินพวกเนี้ยแล้วเราก็มากินต
1: ่
0: อนะคะมันก็สะสมในร่างกายเราไปต่อดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆที่เขาพูดคุยกันน่ะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยนะคะปลูกพืชแบบใช้เคมีให้น้อยที่สุดหร
1: ือ
0: ไม่ใช้เลย
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ปุ๋ยก็เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่เกิดโรคต่าง
1: ๆ
0: ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนนะอันนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถ ที่จะแบบอยากกินของหวานของมันของเค็มของรสจัดสิเนี่ยมันอาจจะห้ามไม่ได้
1: ห้ามไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านเองคือเรียกได้ว่ามีจิตสำนึกอ่ะน้องโอนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในทะเลเนี่ยนะครับสิ่งเวลาจะฤดูมรสุมนะครับขยะที่มันพัดมาจากทะเลเนี่ยข
0: ึ้
1: นมาบนฝั่งเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะมีขวดน้ำพลาสติกมีฝาขวดเป็นจำนวนมากป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยนะครับหลายบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตน้ำดื่มฝาขวดเนี่ยบางคนรำคาญไหมครับเปิดขวดแล้วไหมฝาเปิดออกไม่หมด
0: เอาดึงออกไม่ได
1: ้เพราะอะไรนะครับคือเขาต้องการไม่ให้ฝาขวดเนี่ยหลุดไปจากขวดนะครับจะได้ไม่เป็นมลพิษก็คือให้ไปอยู่ที่ขวดต่
0: อ
1: นะครับกินน้ำเสร็จแล้วขวดกับฝาก็ยังอยู่ด้วยกันเวลานำไปรีไซเคิลก็มันจะไปด้วยกันบางคนรำคาญเฮ้ยเปิดทำไมไม่หลุดดึงพยายามดึงให้หลุดนะครับแต่ว่ากินเสร็จแล้วก็ขวดไปทางนึงฝาไปทางนึงส
0: ุ
1: ดท้ายขยะเหล่านี้ก็ไปลงทะเล
0: ใช่แล้วก็ไปทำร้ายสัตว์ทะเลตามที่เราเคยเห็นภาพข่าวแต่ก็จะมีบางคนนะคะอาจจะแยกฝาไว้ส่วนนึงแยกขวดไว้ส่วนนึงแล้วฝาเนี่ยพี่โอเห็นกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งเขาเอาฝาขวดนะน้องโอ
1: ๋
0: สามารถไปทำเป็นโต๊ะได้ทั้งโต๊ะเลยนะแต่เป็นโต๊ะนักเรียนนะเพราะมันจะเป็นลักษณะเบา
1: ครับ
0: แล้วมันก็ทนน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำโต๊ะนักเรียนเนี่ยไม่ได้จากไม้แต่ทำจากฝาขวดค่ะดังนั้นท่านแยกเอาไว้เถอะนะคะบางที่เขาอาจจะรับซื้อแต่ถ้าเกิดบางที่ไม่รับซื้อรับบริจา
1: ค
0: นะคะมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเดี๋ยวพี่โอต้องไปหาข้อมูลย้อนหลัง
1: อ
0: ีกทีนึงนะคะอ่ะอันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพนะคะจะรอให้หน่วยงานภาครัฐมาดูแลท่านช่วยเหลือท่านอย่างเดียวไม่พอท
1: ่
0: านต้องดูแลตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลายข่าวครับ
4: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
7: หอม
8: เข้มถึงใจ
9: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
10: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
9: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
11: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ก็ขอบคุณกันเอาไว้ด้วยนะคะเน้นย้ำค่ะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟชอบดื่มกาแฟนะคะแนะนำเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราใช้กาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟแท้จากชุมชนเลยค่ะคั่วบดอย่างพิถีพิถันนะคะดังนั้นจะให้รสชาติที่หอมเข้มกลมกล่อมค่ะจากไร่สู่ถ้วยนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะวันนี้หาซื้อกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะ0936763606นะคะ0936763606นะคะมีแบบกาแฟ3 in 1สะดวกพร้อมชงจำหน่ายนะคะก็สนใจติดต่อกันไปค่ะแล้ววันนี้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะคะลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat ของเรากันดูนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะเพราะว่าเป็นชีวภาพนะคะวันนี้ปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะใช้ควบคู่กันไปเลยค่ะคุณผู้ฟัง1ชุด 1,980 บาทยังมีโปรอย่างต่อเนื่องนะคะ6แถม1 10แถม2ค่ะซื้อยกลังมีราคาให้พิเศษและอย่าลืมใช้ควบคู่ไปกับ Black Cat 1นะคะยาเชื้อราที่นอกจากจะรักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลแล้วยังป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าปลอดภัยทั้งคนทั้งพืชอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีสารตกค้าง นะคะมั่นใจวันนี้ลองสอบถามลองใช้กันนะคะที่อสมทชุมพรก็ได้หรือที่บริษัทเกตประธานพรก็ได้ค่ะ0634596939นะคะ0634596939ค่ะ
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
7: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวตากอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
6: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
1: กลับเข้ามาในช่วงท้ายของ2โอ2มุมข่าวนะครับผมมีข่าวดีสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดยังไงดีล่ะเริ่มต้นยังไงดีนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเดินทางจากชุมพรไปเยี่ยมญาติที่อื่นโดยสารเครื่องบินนะครับตอนนี้พาณิชย์เขาบอกว่าสามารถนำผลไม้ชุมพรขึ้นเครื่องฟรีได้10กิโลไม่ต้องเสียค่าระหว่าง
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเรื่องของพันธุ์ที่จังหวัดชุมพรนะครับมีการจับมือกับท่าอากาศยานชุมพรนะครับมีการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับสำนักงานพันธุ์จังหวัดชุมพรก็ได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกจับมือกับท่าอากาศยานชุมพรและสายการบินชั้นนำร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ตรงสู่มือเกษตรกรนะครับพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในการเลือกซื้อของฝากอัตลักษณ์เมืองชุมพรนั่นเองนะครับในการจัดตั้งศูนย์จัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้ครั้งนี้นะครับนางสาวยุภาพรสวัสดีพันธุ์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้และประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์เพื่อนำผลไม้สดที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดมาวางจำหน่ายในราคายุติธรรมประกอบไปด้วยมังคุดลองกองเงาะกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่และกล้วยหอมทองนะครับรวมไปถึงผลไม้สดตามฤดูกาลชนิดอื่นๆทั้งนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจะหมุนเวียนนำผลไม้สดคัดเกรดมาวางจำหน่ายณท่าอากาศยานชุมพรเป็นประจำทุกวันนะครับหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาลเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลไม้ที่สดใหม่ส่งตรงจากสวนนะครับแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกท่านนะครับร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีจากจังหวัดชุมพรเพื่อนำไปเป็นของฝากแก่ญาติมิตรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและร่วมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีซื้อแล้วก็จะมีลังมีกล่องนะครับเอาใส่กล่องนั้นน้ำหนักไม่เกิน10กิโลนะครับไม่เสียค่าขนส่งเพิ่มนะครับสามารถโดยสารไปกับเครื่องบินได้เลย
0: ค่ะนะคะช่วยกันหน่อยเธอตอนนี้มังคุดนะคะมาขายกิโลละ10บาทแล้ว
1: ตอนนี้นอกจากมังคุดแล้วพี่ครับลองกองฮะสุกเกือบจะพร้อมกันนะครับแล้วก็ปีนี้ทราบมาว่าลองกองชุมพรเนี่ยมีผลผลิตเยอะมากนะครับตอนนี้หลายๆคนเริ่มโพสต์ใน Facebook แล้วว่าเปิดให้เหมาสวนนะครับเพราะว่าเยอะเกินตัดไม่ไหวขายไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะว่าอายุมันสั้นไงมันอยู่ได้ไม่นาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแปรรูปอย่างอื่นได้แต่ว่ามังคุดเนี่ยยังเอาไปทำมังคุดกวนได้เก็บไว้กินเป็นปีๆได้แต่ว่ากวนก็เหนื่อยนะนะดังนั้นเนี่ยเอาช่วยกันสนับสนุนกันหน่อยนะคะแต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
1: อย่าทานเยอะทานพอรู้รสชาติพอนะ
0: เออใช่นะอ่ะก็อันนั้นเป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องของผลไม้ที่ถ้ามาเที่ยวชุมพรสามารถเอากลับขึ้นเครื่องไปได
1: ้
0: นะคะโดยที่ไม่ได้คิดน้ำหนักเพิ
1: ่
0: ม
1: ไม่คิดน้ำหนักเพิ่มนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ของตำบลวิสัยเหนือนะคะหรืออยู่สวีหรือเมืองอำเภอเมืองโซนปลายที่จะไปติดรอยต่อ ของสวีเนี่ยก็ไปเที่ยวหลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะเพราะว่าเขาก็จัดเป็นสุกแรกของเดือนนี่อันนี้แจ้งข่าวมาแล้วนะคะสุกที่4กันยายนนี้นัดที่2นะไปเที่ยวกันได้เพราะรอบที่แล้วพี่โอก็สัมภาษณ์น้องพิมพ์นะคะเจ้าของที่ที่เปิดพื้นที่

0: เนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกรีนเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันที่บ้านเขายาวตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรนะคะทุกวันศุกร์แรกของเดือนค่ะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มตลาดนัดของคนรักธรรมชาตินะคะพื้นที่ส่วนตัวแต่เพื่อสุขส่วนรวมนะเขาก็มีพืชผักผลไม้ในพื้นที่ของคนในพื้นที่นั่นแหละนะไปช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเวิร์กช็อปมัดย้อมดินแดงนะคะเป็นยังไงลองไปเรียนรู้กันร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจมีดนตรีให้ฟังงานศิลปะนะคะโอ้หลากหลายเลยนะคะก็มีโอกาสลองแวะไปเที่ยวไปชมกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวมีข่าวจากสำนักงานขนส่งนิดนึงนะคะน้องโอ๋
1: ใช่ครับเป็นข่าวที่ส่งมาจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะครับเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับคือมีการเปิดรับคำขอกันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายนนี้นะครับใครที่มีคุณสมบัติบ้างก็คือต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนกปท.ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานรัฐของอื่นๆของรัฐมาก่อนนะครับแล้วก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐมาแล้วเกินกว่า3ปีอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนับตั้งแต่วันที่รับคำขอปิดรับคำขอนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีด้วยนะครับก็เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือเหมือนกับว่าปีก่อนนั้นนี่เคยขอขามาแล้วนะครับรอบนี้ขอแขนอีกเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับสถานที่นะครับก็คือที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเอกสารในการประกอบคำขอเนี่ยก็มีนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการรูปถ่ายนะครับผู้พิการรูปถ่ายผู้พิการ3รูปสภาพอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันจำนวน1รูปและก็สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจำนวน2รูปนะครับหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันความพิการว่าเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันนี้สำคัญต้องนำไปด้วยนะครับก็คือถ้าคุณประสบอุบัติเหตุทางถนนและก็พิการเนี่ยนะครับสามารถนำเอกสารที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนำไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรหรือว่าที่หลังสวนก็ได้นะครับเพื่อไปรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ความช่วยเหลือผู้พิการนั่นเองนะครับก็ล่าสุดในของชุมพรก็เพิ่งมอบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: คืออันนั้นเป็นของงบประมาณที่
1: แล้วที่แล้วนะครับอ
0: ันนี้ขอใหม่เพราะว่าจะต้องทำขั้นตอนพิจารณาอะไรไปตรวจสอบอะไรอีก
1: ใช่ครับแล้วก็จะได้รับมอบในปีหน้า
0: ค่ะนะคะพรุ่งนี้3กันยายนนะคะแจ้งข่าวใครที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอละแมค่ะก็เชิญชวนตรวจคัดกรองฟรีนะคะโรคตาต้อกระจกนะคะ 9:00 นถึงเที่ยงที่โรงเรียนวัดปิยวัฒนารามนะคะโดยโรงพยาบาลสุภมิตรสุพรรณบุรีนะคะจัดโดยสมาคมครูบำเหน็จบำนาญละแมนั่นเองส่วนเรื่องของกิจกรรมที่พี่โอไปร่วมกิจกรรมเมื่อกับโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องคุยยาวคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เวลาอาจจะไม่ทันแต่เขาบอกว่าเกริ่นให้นิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าส่วนใหญ่หลายๆคนจะมีพินัยกรรมทรัพย์สินให้กับลูกหลานที่อาจจะส่งมอบส่งต่อกันไปแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่โอจะมาเล่าให้ฟังเป็นพินัยกรรมชีวิตบั้นปลายชีวิตของตัวเองอยากจะให้ตัวเองตายที่ไหนโรงพยาบาลหรือบ้านแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองเจ็บป่วยหนักจะให้สอดท่อหรือจะให้ทำขั้นตอนไหนอย่างไรอันนี้เราสามารถที่จะบันทึกพินัยกรรมของเราได้เพราะบางทีเนี่ยพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วลูกหลานก็เถียงกันต้องเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี
1: ้
0: คราวนี้เราซึ่งยังมีสติยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: เราสามารถตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสมุดเบาใจนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะตอนนี้จะมีผู้ป่วยหลายๆคนเลยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะยังไม่ยังไงล่ะตัดสินใจกันไม่ได้นะเพราะว่าหมอก็คุยในทางการแพทย์ใช่ไหมคะแต่ลูกหลานบางคนบอกฉันยังไม่ได้ดูแลเลยฉันยังต้องอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่า ตัวเองอ่ะจะมาดูแลได้ตลอดไหมอะไรเงี้ย
1: คือ
0: มันก็ต้องมีผลนะ แต่เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวไงน้องโอ๋ต้องมาคุยกันวันหลังค่ะพ พินัยกรรมชีวิตนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อน
1: ยังครับยังไม่ถึงยังไม่อยากให้ถึงวันนั้น
0: แต่ต้องเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อน
1: ใช่ครับเวลาหมดแล้วครับพี่โอครับในการ2โอ2มุมข่าวนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกๆวันพุธตั้งแต่ 13:00 น.โดยประมาณถึง 14:00 น.
0: ค่ะ
1: โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz วันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินลาไปก่อนในช่วงหน้าพี่โอกลับมาต่อ
0: ค่ะนะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mpot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขณะนี้เวลา14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: นายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat Thailand Singapore ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จากนั้นในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ทั้งนี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่คราวนี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพระดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิและอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบ ส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพาราดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพราดอนโค้กคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้ของเราค่ะสุขใจไปกับเพลงนะอยู่กับโอนฤมลค่ะและที่นี่อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุมชัดเจนนะคะฟังได้ค่ะในจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะประจวบคีรีขันธ์นะระนองสุราษฎร์ธานีค่ะฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือจะฟังออนไลน์กันอยู่นะคะแวะมาทักทายแวะมาพูดคุยกันได้เลยคุณผู้ฟัง077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะและนี่คือความรักเหมือนยาขมบางครั้งมันก็อาจจะขมนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็หวานมากเลยใช่ไหมคะว่ากันไปขอจองในใจค่ะหนึ่งงานเพลงเก่านะแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะน่าจะเป็นเพลงฮิตเพลงที่หลายๆคนชอบค่ะสำหรับเพลงนี้ของคุณตั๊กแตนชลดาได้ข่าวว่าแถวแหลมทรายนะคะมังคุด26บาทแต่ว่า2กิโลนะคะราคาวันนี้ค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวนะคุณขอมาเราจัดให้นะมีเพลงที่ขอมาทางช่อง TikTok ด้วยทางหลังไมค์ด้วยโอ้เยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเปิดสาย5สายเตรียมตัวให้พร้อมจ้า
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: อาล่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วสายแรกสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีค่ะโว้นี่โทรติดสายแรกเลยพี่โนพี่โนมูลสองขันเงินค่ะปรบมือให้หน่อยเนาะอ่ะบันเทิงหน่อยบันเทิงหน่อยบอกหลงกลหลงกลแต่ว่า2กิโลนะ
2: สองกิโลหมดแรงเลย
0: เท่าๆกันหมดนะรู้สึกว่าจะได้ราคาประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: น
0: ั่
2: น
0: ใน
2: ย
0: ุ
2: คนั้นแต่ว่าถ้าว่าไปแต่แพงเจนานู่ยี่ห้าบาท
0: โอ้ต้องแบบลูกสวยๆหรือขนาดไซส์ไหนอะคะโลยี่ห้าเนี่ย
2: ก็เราแปดเก้าโลกันนั่นไงสวยๆ
0: อันนั้นน่าจะแบบทำส่งออก
2: นั่นไ
0: งค่ะนะส่งออกก็ยังได้ราคาอยู่นะจ้า
2: โอ้ถ้าว่านั้นลง40ตัวนี้มันลง25บาทถึงเลยถ้าคนขึ้นเอาแล้ว7บาทหรือว่าบางคนก็10บาท
0: โอ้ค่ะหมดไปแล้วได้กันไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะว่าไหนต้องขนไปอีกค่าน้ำมันอีกอะไรนะคะ
2: รักคนดำที่วันนี้ได้หรือว่าร
0: ักคนดำหรือทองดำอ่ะทองดำใช่ไหมโอเคโอเคให้ใครบ้างคะ
2: ก็ให้น้องยาย่าเลยไม่รู้ว่าคนที่ทำปลาแดงแต่ว่ามัน
0: สงสัยจะช่วงงานแข่งเรือมั้ง
2: เตียงกุดไรและที่ก็หวังหายมัดตั้งไปไม่ว่าเล่มไรหรือพันนาไรน่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะให้ทุกคนนะ
2: ครับครับ
0: จ้ะสวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วค่ะนี่ไงมีคนหลงกลมามังคุด26บาทแต่2กิโลค่ะต่อมาค่ะสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะน้องโอ
0: ๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวในเมืองล่ะคะ
3: พี่ส้มค
0: ่
3: ะ
0: พี่ส้มเรามีโค้ดลับของเราอยู่แล้วอ่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มรายงานตัวจ้าใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ค่ะพี่

0: ขอเพลงนับนิ้วคอย
1: นับนิ้วคอย
0: ของบุญตาเมืองใหม
1: ่ของคุณบุญตาเมืองใหม่นะคะโอเค
0: ค่ะค่ะมอบให้ทุกคนแล้วก็มอบให้พี่เด่นด้วยไม่ต้องน้อยใจนะ
1: จ้าเนาะเมื่อวานเขาแซวแบบน้อยอกน้อยใจมากเลยไม่มีใครมอบเพลงให้เขา
0: ถ้าอยากจะยกผมหรืออะไรมาบ้านท่อมได้มอบให้เอหมดเลย
1: มีกับอักกับเอหมดเลยเนาะโอเคได้เลยกับพี่ส้ม
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเอาใครสนใจอยากจะย้อมผมจากสีขาวเป็นสีดำบอกพี่ส้มได้เลยนะคะพร้อมบริการค่ะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับพี่เขียว
1: มาแล้วพี่เขียวค่ะ
2: วันนี้ขอฟังเพลงสัญญา5บาทพี่ครับ
1: สัญญา5บาทไม่มีมากกว่า5บาทหรอ
2: ครับผมสัญญา5บาท
1: เอก
2: ราช
1: โอเคได้เลยค่ะ
2: ล
1: ุ
2: งส้มประสิวด้วยครับแล้วก็พี่นัทน้องนัทจุงตะโก
1: จ้า
2: พี่แดงบ่าวแดงด้วยครับผมบ่าวแดงที่บ่าวแดงคนใหม่แล้วก็น้องนัทครับ
1: โอเคได้เลย
2: ทุกท่านพี่อิทธิพลาร้อยพี่อิทธิพลาร้อยด้วยจากนั้นทุกเสียงทุกสายพี่สิทธิ์พี่เจโอสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะพี่เขียวนะคะต่อมาค่ะสายที่4ของเราเนาะสายที่4สวัสดีค่ะ
3: เอาลำบงบ้านแล้วก็ผงเพชรนี
1: ่แหมไม่คุยไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามเลยนะนะ
3: อ้อกว่าฝั่งเล็กหลังคือว่ามั้ง
1: เอาเพลงอะไรนะบอกอีกทีค่ะ
3: ลำบงบ้านเราร
1: ำวงบ้านเราของ
3: ของผงเพชร
1: พวงเพชรเหรอคะ
3: พวงเพชร
1: จ้ะโอเคเดี๋ยวโอดูให้นะ
3: แล้วก็หมอไปจุดเชือกไล่ไอโอคัน
1: จ้ะ
3: ให้น้องจันทาแล้วแม่ก็ได
1: ้โอ้พี่จันทาหายไปเลยค่ะ
3: หายไปเลยไม่รู้ไปไหนในบ้านก็ไม่มี
1: จริงเหรอคะเห็นหน้าเฟซมาวบวบแวมแวม
3: ไม่
1: ค่ะช่วงนี้เขาไปพัทยากันค่ะ
3: เป็นปัจจ
1: ัยจ้าใช่ค่ะ
3: แฟนเรียกว่า
1: โอเคสวัสดีค่ะนะก็จะมีแฟนรายการช่วงอมตะลูกทุ่งที่โอจัดอยู่ตอนเช้าๆที่อสมทหลังสวนเนี่ยนะคะรู้สึกแฟนๆรายการหายเงียบกันไปเลยนะอันนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะที่อสมทหลังสวนเนี่ยย้ายมารวมกับอสมทชุมพรของเราในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะคุณผู้ฟังสายสุดท้ายสวัสดีค่ะ
4: พี่มีบุญขุนกระทิงค่ะ
1: โอ้โหน่ารักมากเลยนี่รายงานตัวเลย
4: ค่ะน้องโอ๊ตแต่มันตกรอบมาค่ะ
1: พี่มีบุญเป็นยังไงคะวันนี้เข้าสวนหรือยัง
4: ออกมาเมื่อกี้ค
1: ่
4: ะ
1: ออกมาแล้วนะก็มาฟังรายการมาฟังเพลงกันนะ
4: ใช่ค่ะ
1: จ้าวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
4: หัวใจพิการค่ะของรุ่นวิลาวันค่ะ
1: โอเคได้เลยค่ะ
4: ขอบอกให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: จ้า
4: พี่คนบุญน้อยค่ะข้าวจ้าแต่เขาไม่ค่อยจะดี
1: โอ้ยไม่หรอก
4: ไม่รู้จะมอบให้ใครขอมอบให้ทุกคนที่รายงานที่ฟังรายการนี้อยู่ก็แล้วกันนะคะ
1: โอเคได้เลยค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ีค่ะมานะคะเดี๋ยวได้ฟังเพลงจะได้ชื่นใจนะคะมีแรงในการทำงานด้วยคุณผู้ฟังนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
5: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ได้ฟังกันไปค่ะคุณผู้ฟัง2เพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะฟังสิ่งดีๆน่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาด้วยหน้าไมค์ยังค้างอีก3เพลงเนาะแล้วก็มีหลังไมค์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcord.net และ mcord application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: รณรงค์สวมหมวกนิรภัยจะใกล้จากไกลปลอดภัยไว้ก่อนลดความรุนแรงอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตถนนปลอดภัยร่วมด้วยเราช่วยกัน
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สัญญา5บาทค่ะคุณผู้ฟังเพลงยิ่งคุณเอกราชสุวรรณภูมินะคะก็คือน่าจะเป็นกระดาษและซองจดหมายใช่ไหมคะแล้วก็ติดสแตมป์ไปอีกนะรวมๆแล้วคือแค่5บาทเท่านั้นนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเขียนจดหมายเพราะว่าโทรไปก็ได้ไลน์ไปก็ได้แชทกันไปก็ได้อุ้ยหลายช่องทางนะคะแต่ก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่อีกใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนคุยกันเป็นปีๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยนะคะแล้วก็มีการหลงเชื่อด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยดูอะไรดูให้ดีนะไม่ตรงปกนะคะเหมือนโอตอนนี้ที่ไลฟ์ติ๊กต็อกไลฟ์ติ๊กต็อกก็ไม่ตรงปกเหมือนกันเพราะว่าแอบใช้แอปนะคะแอบใช้แอปอยู่อ่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยกันก่อนมีเพลงของใครที่ยังค้างกันอยู่บ้างนะออท่าชนะค่ะเพลงรำวงบ้านเรานะคะเพลงนี้มีหรือเปล่าเนาะรำวงบ้านเราเดี๋ยวขอค้นก่อนนะคะแล้วก็พี่มีบุญค่ะพี่มีบุญตอนแรกเนี่ยโทรติดหน้าไมค์ขอเพลงหัวใจพี่การแต่บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนเพลงเป็นไหวไหมบอกมาของหินเหล็กไฟใช่ไหมคะออกมาแนวสตริงด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวรอนะคะแล้วก็สายจากน้องติ๊กหลังสวนเพ็ญจ๋าลาก่อนค่ะน้องปลานะคะจาก TikTok เด็กน้อย 2,009 ยังไม่ได้ฟังนะแล้วก็สายจากนาชะอังค่ะพี่ไข่อยากข้าวแล้วก็มีมาจากไหนอีกอะจากในช่อง TikTok มากันหลายข้อความเลยนะคะอ้ายบ่อออนซอนค่ะคุณหวานเจี๊ยบนะคะมองตาก็รู้ใจออกมาอีกหลายเพลงเลยค่ะเดี๋ยวรีบเปิดเพลงให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าฟังเพลงนี้ก่อนพาคุณผู้ฟังไปรำวงกันค่ะไปรำวงบ้านเรานะคะในช่วงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะมาแล้ว

เป็นไงบ้างคุณผู้ฟังรำวงบ้านเรานะแหมสนุกสนานมากเลยพอเพลงรำวงขึ้นนี่เนาะอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะต้องมาร่ายรำกันนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ดีนะคุณผู้ฟังใช่ไหมมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆแบบจำเจคือกินแบบเดิมๆบ่อยๆแล้วอะไปลองเมนูนะคะแปลกใหม่อร่อยนะคะที่ต้องทำให้คุณเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจกันที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่นะคะสะใจทุกวันเลยเพราะว่าที่นี่เขามีหลายเมนูให้คุณได้เลือกนะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ลองเนี่ยอยากจะแนะนำค่ะให้คุณได้ไปลองสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะมีหน้าเขาจะมีพิซซ่าด้วยนะแล้วก็ทะเลคลั่งนี่โอ้ทะเลเน้นๆเลยอ่ะนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองเพราะว่าน้ำซอสของเขานี่คือเลือกระดับความเผ็ดได้เลยค่ะหรือจะเป็นหอยเชลล์อบชีสก็ได้นะคะหรือจะเป็นเมนูอะไรอีกล่ะเรียกได้ว่ามันมีหลากหลายความอร่อยจริงๆนะคะที่อยากให้คุณเนี่ยได้ไปลองกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่านี่เมนูนี้นะคะเฟตูชินี่อยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปลองนะคะมักโรนีชีสผู้ก็ได้นะหลายเมนูความอร่อยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายค่ะตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศกรีมนะคะตรงข้ามกับ DIY นั่นเองไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะหลากหลายเมนูที่เราเลือกสรรมาให้กับคุณค่ะเกรดพรีเมียมสดใหม่นะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองค่ะแล้วก็คุณสันสีเพชรนะวันนี้สอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้เลยค่ะ0966349935นะคะ0966349935วันก่อนไปลองมาแล้วยังติดใจอยู่เลยนะต้องไปซ้ำนะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้นะคะช่วงนี้เพลงของวงหินเหล็กไฟใช่ไหมคะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมบอกมาใช่ไหมคะไหวไหมก็บอกว่าไหวนะคะมีหรือเปล่าเนี่ยเพลงนี้ไหวไหมบอกมาหินเหล็กไฟเดี๋ยวค้นหาให้พี่มีบุญก่อนนะคะรู้สึกไม่ไหวบอกไหวมีแต่เพลงนี้นะไหวไหมบอกมาใช่ชื่อเพลงนี้หรอคะพี่มีบุญเดี๋ยวยังไงขออนุญาตข้ามก่อนนะคะไปให้คนชื่อเพนฟังเพลงนี้ก่อนเพนจ๋าลาก่อนละกันนะคะสำหรับเพลงนี้ที่น้องติ๊กแนะนำมาค่ะแล้วก็ยังมีอะไรนะเด็กน้อยกินรี2009ด้วยรอกันแป๊บนะคะเพนจ๋าลาก่อนมาละเพลงนี้พร้อมค่ะ

0: ละค่ะเพนจ๋าลาก่อนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ลาไปไหนค่ะเพราะว่าเวลาเรายังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีค่ะในส่วนของเพลงที่พี่มีบุญขอมานะคะไหวไหมบอกมาโอ้ว่าน่าจะเป็นศรัทธาหรือไม่ก็ใจสู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงเดี๋ยวโอหาให้เป็นเพลงท้ายๆละกันนะคะพี่มีบุญนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังอยู่ก็เดี๋ยวยังไงคุยกันได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงท้ายๆของรายการเราค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงค่ะให้คุณได้ฟังกันที่นี่นะคะ 90.75 และ 104.75 นะคะแล้วก็มาในช่วงนี้ค่ะโอมีเรื่องราวดีๆนะคะฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วกับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังนะคะถามคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะว่าเวลาที่เราจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตนะคะคุณเสียบปลั๊กก่อนนะคะหรือว่าเสียบมือถือก่อนนะคะขั้นตอนชาร์จแบบไหนเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะการเสียบสายชาร์จเข้ามือถือนะคะเสียบปลั๊กก่อนวิธีที่ถูกต้องนะคะอันนี้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยแทบทั้งหมดเลยค่ะเลือกใช้แบตเตอรี่นะคะชนิดแบบลิเธียมไอออนค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความจุสูงใช้งานได้ยาวนานนะคะแต่ยังคงขนาดที่บางเบารองรับระบบชาร์จไวมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความปลอดภัยสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากเราชาร์จแบตเตอรี่อย่างผิดวิธีก็อาจจะส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็พังไวได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะก็มีคำถามถามว่าเสียบสายชาร์จก่อนเข้ามือถือก่อนหรือเสียบปลั๊กก่อนดีนะคะการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมใครๆเขาทำกันง่ายๆอ่ะเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เอาสายชาร์จมาเสียบตูดโทรศัพท์นะคะหรือบางคนเสียบตูดโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเสียบปลั๊กนะคะแบบไหนดีอย่างการแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญเรื่องนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์ค่ะที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้ากระชากนะคะซึ่งเกิดขึ้นค่ะเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเกินระดับปกติในเสี้ยววินาทีอาจจะเกิดไฟพลัสนะอาจจะเกิดเป็นพลัสไฟฟ้านะคะการชาร์จมีการสรุปขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือแม้ว่าอะแดปเตอร์ชาร์จแท้ในปัจจุบันจะมีระบบป้องกันไฟเกินแล้วก็ไฟกระชากมาไว้ในตัวนะคะทำให้เสียบสิ่งใดก่อนหลังก็ไม่เห็นผลเสียใช่ไหมคะแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่คำแนะนำที่ถูกต้องก็คือควรเสียบหัวชาร์จเข้ากับเต้ารับก่อนนะคะก็คือเอาหัวปลั๊กไปเสียบที่ปลั๊กไฟก่อนนะคะจากนั้นค่อยเอาสายมาเสียบเข้ากับตัวมือถือค่ะการทำเช่นนี้จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าที่กระชากในช่วงแรกเนี่ยถูกจัดการที่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าสู่สมาร์ทโฟนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้หัวชาร์จรุ่นเก่าหรือหัวชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยการเสียบปลั๊กก่อนยิ่งมีความสำคัญอย่างมากค่ะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ซื้อของแท้บางทีเราก็ซื้อของไม่แท้ใช่ไหมคะมันก็มีผลนะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของนานาสารพันสาระของเราค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: มีหลายเพลงไม่ทันค่ะมีหลายเพลงไม่ทันนะคะไม่ว่ากันนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเพลงของวงหินเหล็กไฟเพลงนี้ละกันโอ้เลือกให้นะคะพี่มีบุญค่ะใจสู้หรือเปล่าส่งท้ายทิ้งท้ายกันไปในช่วงนี้นะสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้ล่ะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนละกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกันให้กำลังใจกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับจิโกยามบ่ายโดยน้องโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอ๋นฤมลลาคุณฟังไปก่อนนะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทร.ระบุช่องแคบฮอร์มุสอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสบริเวณห่างจากเมืองคาซาประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานในตลาดโลกกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและพื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกบข.เตรียมเงิน 25,000 ล้านจ่ายผู้เกษียณปี69เปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีทางนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
11: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
14: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมบ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันยาวๆ3ชั่วโมงรวดกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำเพลงโปรดได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0776416567จิโกยามบ่ายดูแลกันพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้ตัดสินใจเลือกได้เลยที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานศูนย์บริการที่ทันสมัยนะครับแถมขายต่อก็ได้ราคากับโตโยต้าชุมพรด้วยครับ

เงินเพลงที่พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นะครับแด่คนที่อ้ายฮักเงินเพลงของมอนแคนแก่นคูนนะครับจะให้ฟังตามคำขอกับที่โกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้ต่อไปพร้อมทั้งเพลงเพราะที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังนะครับมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่คุณพงษ์ขอมาเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับแฟนรายการที่โกยามบ่ายทุกๆคนด้วยนะครับพบรักที่ปากน้ำโพครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโก

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

ไหมพิรมพรนะครับนี่คือคิดฮอดคอนไกลนะครับงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอมาหลายเพลงแล้วนะครับแต่ก็เปิดให้ฟังทุกเพลงที่ขอแน่นอนนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับยิ่งยงยอดบัวงามโดนใจที่ไม่ใช่เมียครับ

ดวงใจไม่ใช่เมียนะครับนี่คือยิ่งยงยอดบัวงามนะครับเพลงเพราะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกิโกยามบ่ายนะครับก็อยู่ดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้มีเพลงไทยลูกทุ่งยาวๆถึง6โมงเย็นแน่นอนนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันด้วยนะครับขอบคุณไปถึง Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI เป็นระบบที่ประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นประหยัดจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 110i เวฟ 125i Scoopy i PCX Honda Click Honda Giono รวมไปถึง Forza ด้วยนะครับ ADV เราก็มีนะครับรถวิบากเราก็มีนะครับวันนี้หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ดาว0บาทก็มีจริงด้วยนะครับพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายนะครับใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เท่ได้กับ Honda ที่บริษัท Honda ชุมพรกันแล้วนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนอย่าเพิ่งปิดวิทยุซะก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปฟังเพลงปิดเบรกแล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาผมมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้วันพุธเป็นเพลง

ไทยลูกทุ่งก็จะมีเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแต่ก็จัดให้ฟังกันตามคิวแน่นอนนะครับเอาละนี่คืองานเพลงปิดเบรกในช่วงนี้นะครับเสียงร้องของตะกิตติศักดิ์ชัยชนะชื่อเพลงว่าวอนขอให้รอ4ปีนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันใหม่สักครู่เดียวครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรแต่ขนย้ายออกไปแล้วนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำพบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศิลสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
12: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรจิ๊กโกยาม

คนไกลเบอร์เก่านะครับเป็นเพลงที่เป็นการทำงานของพลพลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่จัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็อยู่ดูแลกันในชั่วโมงที่2พร้อมด้วยผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันนี้เลือกปุ๋ยดีเลือกปุ๋ยมีคุณภาพก็จะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีฉะนั้นราคาไม่แพงนะครับแถมได้ผลดีด้วยนะครับวันนี้ที่ปุ๋ยตราพระรามเดินดงที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับเอาละในชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่รอแป๊บหนึ่งนะครับจัดให้ตามคำขอแล้วก็รวมไปถึงเพลงนี้ที่พี่มีบุญขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเพลงของคุณทูลทองใจปรารถนาครับ

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
2: รถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: ติ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับก็มีร้านอาหารมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับวันนี้เปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จําเจแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทําให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจ CPK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ําซอสสูตรต้นตํารับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงนะครับผสมผสานกับวัตถุดิบนําเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีหลายเมนูให้เลือกสรรที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับชุมพรทะเลคลั่งตั้งอยู่ถนนกหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือเด่นสง่าอยู่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ไปพบกับความแปลกใหม่ในสไตล์ของอาหารทะเลได้นะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งบริหารงานโดยคุณเดียและคุณสันนะครับหมายเลขโทรศัพท์จองโต๊ะล่วงหน้าที่0964ขออภัยนะครับ0966349935นะครับ0966349935นี่คือเรื่องราวของอาหารที่นำมาแนะนำกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 15ป่วยสิบเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายโอลมานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตกสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปสมาคมประกันวินาศภัยหนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากใน2ด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: โกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
12: จิ๊กโกยามบ่าย

นรักลูกทุ่งนะครับเสียงร้องของเอกราชสุวรรณภูมิอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจัดให้ฟังกันตามคิวนะครับหลังจากช่วงที่แล้วก็ลูกทุ่งก่อนหน้านี้ก็ลูกทุ่งนะครับ3ชั่วโมงรวดตรงนี้ดูแลกันนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันต่อจนถึง6โมงเย็นใครที่ชื่นชอบเพลงเทลูกทุ่งฟังกันต่อได้เลยนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับเอกราชสุวรรณภูมิมนรักลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีจองเพลงเข้ามากับก๊อตจักรพันธ์วอนดีเจด้วยครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตาม

วดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: ไพรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยในรูปแบบของผู้ที่เป็นโรคลมชักนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นผู้ป่วยลมชักต่อหน้าเรานี่แหละนะครับอยู่ๆก็เป็นชักเกร็งนะครับเป็นโรคลมชักขึ้นมานะครับความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าการที่เจอคนเป็นโรคลมชักแล้วให้เอาช้อนงัดปากกันไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับหลายๆคนยังใช้วิธีนี้กันอยู่นะครับวันนี้ผมขอมาเตือนนะครับจากข้อมูลทางการแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็บอกว่าการที่พบเจอผู้ป่วยลมชักแล้วเอาช้อนไปงัดปากกันไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเองเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าการเอาช้อนงัดปากเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยกัดช้อนจนฟันหักและหลุดเข้าไปปิดหลอดลมได้

ระบายความร้อนของเขานะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวเองนะครับไม่สมควรที่จะหาอะไรไปงัดปากเป็นอันขาดนะครับสำหรับผู้ป่วยลมชักอันนี้นำมาเตือนคุณผู้ฟังกันด้วยครับ

MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: จิ๊กโกยามบ่าย
0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันในตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันพุธเราเจอกัน3ชั่วโมงรวดตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 18:00 นกันเลยทีเดียวนะครับใครชื่นชอบเนี่ยเพลงไทยลูกทุ่งถือว่าจุใจแน่นอนครับ

ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันต่อไปนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในรถก็ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็ทานอาหารมื้อเย็นกันอย่างมีความสุขกันด้วยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

ช่วงของจิโกยามบ่ายเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยาวนานกันมา3ชั่วโมงรวดกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับฟังเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันต่อผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดกลับบ้านเหมือนกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
2: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช
0: ่
3: วยชาติ ช่วยกระเป
0: ๋
3: าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับที่2กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับแหมวันนี้เราจัดกันวันที่พัทยาเขากำลังคึกคักเลยนะครับพี่ไพศาล
5: ขึ้นฝั่งหรือยัง
4: ขึ้นตอนบ่าย3ครับทยอยขึ้นมาครับแต่ว่าดูเหมือนตามข่าวนะพี่ไพศาลเขาให้ลิมิตแค่ตี2ฮะต้องกลับเข้าเรือครับ
5: อ๋อเหรอฮะไม่ได้ค้างคืนไม่ค้างคืน
4: ก็ยังมีนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็บางส่วนครับที่สามารถมาพักค้างที่ฮาร์ดล็อก
5: อ๋อโรงแรมฮาร์ดล็อก
4: ครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางฮะรถรับส่งเรือรับส่งก็ขึ้นตรงนั้นอ่ะพี่ไพศาล
5: อ๋อแต่ว่าทหารทั่วไปทหารคนทหาร
4: ให้กลับเรือครับ
5: ให้กลับมานอนเรือ
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีให้อยู่แค่ตีสอง
4: ให้อยู่แค่ตีสองครับ
5: แล้วลุงเช้าก็ขึ้นไปใหม
4: ่ลุงเช้าก็ลงมาใหม่ขึ้นหาดใหม่นะครับ
5: โอเค
4: แต่ว่าก็มีข้อกำหนดมีข้อห้ามหลายข้อของเขาเหมือนกันนะฮะสำหรับทหารอเมริกันนะครับห้ามเข้าร้านกัญชาห้ามเข้าซอย6ห้ามเข้าซอย7ห้ามไปเล่นไอ้บรรดาเหมือนกับไอ้โดนัทพวกอะไรเงี้ยไอ้สปีดโบ๊ทเรือกล้วยประมาณนั้นพี่ไพศาล
5: โอเคไอ้พวกอะไรนะไอ้ล่มไอ้ที่มัน
4: วิ่งตาม
5: เรือลากแล้วเป็นล่มชูชีพขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: อ๋อเกรงอันตราย
4: เกรงอันตรายฮะอาจจะน้ำลึก
5: ผ่านศึกสงครามมาตั้งเยอะ
4: ครับ
5: มาตกสปีดโบ๊ท บาดเจ็บอะไรเงี้ยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้
4: ครับครับ
5: แล้วไม่ให้เข้าซอย67ตอนค่ำคืนเนี่ยมันซอย67พัทยามีซอยอะไรเนี่ย
4: มันเป็นซอยที่เขามีบาร์เบียร์เยอะพี่ไพศาลแล้วก็จะมีร้านที่เหมือนกับแถวๆซอยนานากรุงเทพมหานครเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็จะเป็นที่สีลมพัดพงอะครับ
5: กลัวเต้นลูดเสามีอะไรพวกนี
4: ้กลัวเข้าไปแล้วติดลมลิมิตตีสองอะไรเนี่ยเพิ่งลงมาแป๊บเดียวเองจะตีสองแล้วต้องกลับเรืออาจจะไม่กลับไงฮะระเบียบวินัยอาจจะเสียครับ
5: เห็นว่าแม่เข้าไปตอนช่วงกลางคืนเลยนะ
4: ครับ
5: ไม่ใช่ตีสองอย่างเดียว
4: ครับ
5: คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามเข้า
4: ห้ามเข้าเลยใช่ครับ
5: เดี๋ยวคงจะมีสหของทหารเรือกับสหนาวิกโยธินก็เดินตรวจตรา
4: ก็ผมเคยไปพี่ไพศาลไปตอนที่ทหารอเมริกันขึ้นพอดีนะครับโอ้โหแต่รักษาความปลอดของเขาต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆฮะทุกตรอกซอกซอยทุกถนนจะมีตำรวจมีทหารของเราสหของเรากับสหของสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกันครับคอยตรวจตาคุณจะเมาอย่างเปคุณเมาไปเลยเดินเตะมาไปเลยห้ามมีเรื่อง
5: คร
4: ับเขาคุมเขาได
5: ้แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าซอย6ซอย7ไม่ให้เข้าตอนค่ำคืนเนี่ยน่าจะมีครั้งเนี้ย
4: ครับ
5: ไอ้ร้านกัญชาก็มันก็เรือลำนี้เขาไม่ได้แวะไทยมา14ปีละ
4: ครับ
5: ก็ตอน14ปีครั้งที่แล้วยังไม่มีร้านกัญชา
4: ครับ
5: ยากัญชาตอนนั้นยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่
4: ครับ
5: ก็เลยเพิ่งมาห้ามตอนนี้นะ
4: ครับ
5: แต่ว่าจะไปเกาะลงเกาะร้านเห็นบอกสะดวก
4: ได้เลยใช่ครับก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจเลยไปเสนอฮะเนี่ย วันหนึ่งที่คุณขึ้นหาดแล้วคุณอยากจะไปไหนได้เนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาพร้อมให้บริการหมดอะครับ
5: ครับ
4: ฮะ
5: โอ้มาอย่างนี้เราก็ถือโอกาสเลยนะ
4: ครับ
5: ไอ้พวกไอ้น้ำปั่นพวกไอ้ติ่งมะพร้าวเงี้ย
4: ก็ลำไยหมดเป็นสวนๆอ่ะพี่สาร
5: เหรอครับกินแต่นึกว่าแก้ควย
4: กินน้ำลำไย
5: กินน้ำลำไย
4: ครับ
5: โอเคไม่กินอย่างอื่นเลยกินน้ำขึ้นมาได้กินน้ำลำไยตลอดวันเลยนะ
4: พ่อค้าแม่ค้าเตียงร่มผ้าใบชายหาดฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามดูบอกโอ้ยเขามากันหลายรอบแล้วไม่เคยนั่งสักวันนึงเลยเนี่ยเป้าหมายของเขาอยู่ในซอยอย่างเงี้ย
5: ฮะใช่ๆก็ไปนั่งร้านเบียร์ร้านอะไรกัน
4: ครับใช่ครับ
5: มีดนตรีฟังอะไรกัน
4: พักผ่อนหย่อนใจ
5: แนวเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็คึกครื้นเฮฮากันไปนะ
4: ครับ
5: มีอะไรล่ะมีน้องๆที่คอยพูดคุยให้พอสนุกสนานกัน
4: ให้เราเอาไปมือไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบเบียร์มาแล้วก็เอาที่เปิดฝาเบียร์มา มันกินไม่อร่อยพี่ไพศาล
5: เราต้องมีคนลิน
4: ใช่ครับ
5: ก็เป็นธรรมดา
4: ครับนะฮะแล้วก็เออวัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะพี่ไพศาลพอเราไปลักษณะนี้เราจะเห็นเขาตั้งแต่กลางวันเลยนะค่อยๆนั่งละเลียดจิบฟังเพลงเบาๆไปแล้วก็มองชายหาดฮะ
5: ครับ
4: ก็ถือว่า
5: เขาก็อยู่บนเรือมาแล้วประมาณเกือบ7เดือนนะ
4: ครับ
5: 286วันในทะเล
4: ครับ
5: หรือเกือบ7เดือนก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่า US Central Command
4: ครับ
5: ซึ่งอยู่ในกองเรือเพราะซึ่งก็มีเรืออื่น
4: อ
5: ีกหลายลำนะ
4: ครับ
5: ทั้งของกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินปฏิบัติภารกิจสู้รบในปฏิบัติการ Operation Epic Fury
4: เข้ามาเท่าไหร่นะ3ลำใช่ไหมพี่ปิศาจ
5: 3ลำแล้วก็แยกกันจอด
4: ฮะ
5: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนนี่ก็จอดที่แหลมฉบังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือ USS Frank E. Peterson Jr.
4: ครับ
5: อันนี้เป็นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีก็ไปจอดที่ท่าเรือศรีราชาเทียบท่าที่ศรีราชา
4: ลำนี้เนี่ยมีกำลังพล300กว่านายครับ
5: ครับส่วนลำที่3เนี่ยคือ USS Robert Smalls ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกัน
4: ครับ
5: ติดอาวุธนำวิถีก็ปลาไปจอดที่มาตาพุทธ
4: ครับ
5: กระจายกันจอดเอ้ยทีแรกผมคุยกับคุณณรงค์ว่าเออสงสัยว่าเดี๋ยวจะได้เยี่ยมชมเขาไม่ให้เข้าไปเสียดใกล้เลยนะ ไปถ่ายลงถ่ายรูปยังไม่ได้เลย
4: ก็ต้องซูมไปไกลๆอ่ะพี่เบสารแล้วหลายคนทักเลยนะฮะนี่เรือทันสมัยของอเมริกาแล้วก็ลำใหญ่สุดบรรทุกคนได้ประมาณซึ่ง 5,000 กว่าคนนะฮะอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาซูมเข้าไปเก่านะพี่ไพศาล
5: มันต้องมันเนี่ยช่วงนี้เขาจะไปเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้ามาเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ถ้าตามภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือว่า less and recreation
4: ครับ
5: R&R ก็คือจะเป็นจุดพักผ่อน
4: ครับ
5: แล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทาสีได้เขาก็ต้องทาอะไรเงี้ยก็ต้องมีปฏิบัติการอะไรทำพร้อมไปด้วย
4: เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าลูกเรือเนี่ยเครียดเพราะว่าระบบเสาโครกข้างในเรือของเขาเนี่ยเสียหายไปเยอะนะห้องน้ำห้องท่าน้ำประปาอาหารการกินก็พร่องแล้วก็อยู่บนเรือนานมากอ่ะพี่ไพศาลจนลูกเรือเนี่ยมีภาวะทางจิตอ่ะอาจจะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยต้องดึงออกมานะฮะแล้วก็เอาเรือลบเราใหม่ไปแทนที่เขาก็เลือกหมุดหมายที่ประเทศไทยเราก็คงจะต้องหนึ่งก็เรื่องของการเติมเสบียงของเขาด้วยครับ
5: ครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาถ้าผมดูเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะ
4: ครับ
5: 2ชั้นนี่ไม่ใช่ว่าชั้นบนชั้นล่างนะคลาสของเขาอ่ะ
4: ครับ
5: อย่างอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสนิมิตส์นิมิตส์นี่ก็เป็นชื่อของนายพลเรือ
4: ครับ
5: ยุคสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐท่านนายพลเรือเอกนิมิตส์ก็เรียกว่าชั้นนิมิตส์ ชันนิมิสเนี่ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้เป็นชื่อของประธานาธิบดีทั้งนั้น
4: อ่านี่ก็ชื่อประธานาธิบดีเหรอครับเนี่ย
5: อับราฮัมลินคอนก็จะมีนะเรือบรรทุกเครื่องบินเดอะไวท์ดีไอเซนฮาว
4: ครับ
5: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาร์ลวินสันเรือบรรทุกเครื่องบิน USS ทีโอดอร์รูสเวลแล้วก็เนี่ย USS อับราฮัมลินคอนนะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมีชันนิมิสนี่ด้วยกันอีกนะยังมีจอร์จวอชิงตัน
4: ครับ
5: มีจอห์นซีสเตนนิสแล้วก็มีแฮร์รี่เอสทรูแมนนะมี USS Ronald Reagan แล้วก็ USS George H.W. Bush
4: ครับ
5: Bush ผู้พ่อนะ
4: ครับ
5: ก็คือเอาชื่อประธานาธิบดีมาตั้งอันนี้เป็นชั้นนิมิต
4: ครับ
5: แล้วเขายกเกรดขึ้นไปเป็นชั้นที่เหนือกว่าชั้นนิมิตนะเรียกว่าชั้นเจอรัล R. Ford
4: ครับ
5: ชั้นเจอรัล R. Ford เนี่ยเพิ่งจะมีประจำการก็คือ USS General R. Fordเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนชั้นนิมิตเพราะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมันรุ่นใกล้จะปลดระวาง
4: ถึงจุดว่าสูงเข้าไปอ่ะเก่าเลยอ่ะคร
5: ับ ใช่มันชั้นนิมิตเนี่ยต่อไปก็จะปลดหมดละ
4: ครับ
5: เขาจะเป็นชั้นใหม่เรียกว่าชั้นเจอรัลอาร์ฟอร์ด
4: ครับ
5: นะฮะตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดนี่แหละ
4: ครับ
5: ก็จะมีที่ประจำการแล้วคือ USS เจอรัลอาร์ฟอร์ดแล้วก็ที่กำลังเตรียมจะเข้าประจำการก็คือ USS John F. Kennedy แล้วที่กำลังก่อสร้างเนี่ยตั้งชื่อไม่เอาเป็นชื่อของประธานาธิบดีละเอาชื่อตามนั่นนะไอ้ซีรีส์ที่ดังมากอะยานแบบยาน Enterprise อะกับตัน
4: อ
5: ะนะที่มีนีมอยโรเบิร์ตนีมอยเล่นในหูยาว
4: จำไม่ได้แล้วพี่เ
5: บนโอ้ยมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส
4: ์
5: ทีวี
4: ครับ
5: ก็คือเป็น USS Enterprise
4: อ๋อ
5: ชื่อเดียวกับยานอวกาศ
4: ครับ
5: ยานอวกาศไม่เป็นชื่อกำลังก่อสร้างไม่เป็นชื่อราตรีละเป็นชื่อยานอวกาศ
4: แล้วทรัมป์ก็จะยอมนะฮะ
5: ในนวนิยายไซไฟ
4: ฮะพี่เพศาน
5: ถ้าเสร็จทันในยุคทรัมป์แกบอกเอ้ย Enterprise ไม่เอา
4: ขอสักลำเถอะประมาณนั้น
5: เอาเป็นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ย
4: ชั้นนิมิตกับเจอรัลอาร์ฟอร์ดคลาสเนี่ยฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอเมริกามีทั้งหมด11ลำ
5: สิบกว่าลำ
4: เนี่ยนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยพี่ไพศาลมันจะต้องมีเรือประจัญบานต้องมีเรือโจมตีคอยประกบไปเป็นหมู่เรือฮะก็แสดงว่าอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งหมด11หมู่เรือเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาไปทีนึงเขาไปเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องมีเรือประจัญบานเรือนำวิถีอะไรมันก็ไปกันด้วยฮะหลายลำ
5: ก็เป็นเขาจะเป็นกองเรือ
4: ใช่ครับ
5: จะมีนายทหารระดับพลเรือตรีเนี่ยคุม
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือแม่ยานแม่กันเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือประจัญบานเรือฟริเกตเรือลาดตระเวนคุ้มกันอะไรต่างๆแล้ว
4: ครับ
5: ละเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งก็คือบนเรือบรรทุกเครื่องบินนี่มันก็จะมีฝูงบินอีกนะ
4: ครับ
5: ฝูงบินก็ประมาณ 3-4 ฝูง
4: ครับ
5: รวมกันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าฮะ
5: มันมีที่เก็บเป็นชั้นๆไหมนะ
4: ผมเคยขึ้นจากกรีนาลือเบดครับพี่เพศาน
5: มีลิฟต์เก็บข้างล่าง
4: มีลิฟต์ด้วยฮะ
5: เอาลงมาเก็บข้างล่าง
4: เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเอานำเข้ามาแรกอ่ะเราจะมีเครื่องบินแฮริเออร์ที่ขึ้นลงทางดิ่งอ่ะพี่เบสานแต่ว่าประจำการได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องปลดระวางไปเพราะว่าอะไหล่ซ่อมไม่มีแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันก็ใช้วิธีซ่อมกินตัวไปอ่ะมีอยู่สี่เครื่องก็เอาเครื่องตัวที่หนึ่งเอาถอดอะไรมาเอาไปซ่อมตัวที่สี่นะฮะทำแบบเนี้ยจนไม่มีอะไหล่แล้วจำเป็นต้องปลดระวางไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่มีเครื่องบินรบที่มาใช้กับจักรีนารูเบตเลยก็วันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมกองทัพเรืออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับ ก็นอกเหนือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการอยู่บนเรือแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เรามีแนวคิดเรื่องของโดรนครับโดรนประจัญบานจะอยู่บนเรือ ก็เป็นวิถีการรบสมัยใหม่นะ ที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องที่มันราคาแพงๆแล้วเอานี่แหละฮะเทคโนโลยีโดรนนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ยุคการลบสมัยเนี้ยโอ้โหรถถังราคาต้องเท่าไหร่เครื่องบินราคาต้องเท่าไหร่เจอโดนราคาหลักหมื่นไปทำลายหมดฮะ
5: ก็ต้องทำให้มันมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธหนักนะ
4: ครับ
5: ถ้าได้อาวุธหนักเพราะว่าเครื่องบินลบเนี่ยตอนนี้ยังมีความจำเป็นอยู่เพราะว่าใส่อาวุธหนักได้มากกว่าโดน
4: ขนไปเป็นตันๆน
5: ะแล้วก็ไปได้ไกลกว่าโดน
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: โดนนี่พ้นรัศมีการควบคุมจากริมชายแดน
4: ดูยูเครนใช่ไหมพี่เพศานยูเครนเนี่ยที่เขาไปดูทุ่งสนามรบของเขาอะครับเราจะเห็นเหมือนใยแมงมุมอะขาว
5: แล้วเด็กไว้ดักโดน
4: มันจะเป็นโดรนที่ติดสายใยแก้วนำครับพี่เพศานเพราะว่าไม่สามารถบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวได้ครับถ้าบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวเนี่ยมันเจอไอ้เครื่องกำจัดโดนแอนตี้โดน
5: อ
4: ะยิงตกหมดเสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ตกหมดแต่ถ้าเกิดว่ามีสายลิงก์นำไปนะครับพี่ไพศาลความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยเป็น10กิโลนะฮะเพื่อจะบังคับให้บินไปในสนามรบของสู้ต่อสู้เพราะฉะนั้นไอแอนตี้โดนอะไรยิงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราบังคับด้วยมือเลยฮะบินไปเลยไอสายนี่มันก็จะยาวเป็น10กิโลเลย
5: และเหมือนเส้นเอ็นเลย
4: เหมือนเส้นเอ็นเลยมันเล็กกว่าเส้นเอ็นอีกครับ
5: เป็นไฟเบอร์ออปติก
4: ใช่ครับแล้วพอเขาไปถ่ายดูสนามรบนะพี่ไพศาลไอ้เส้นเนี้ยใยแมงมุมมันขาวเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับก็แสดงว่ามันใช้กันทีเป็นหมื่นๆลำอะฮะ
5: จนสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะ
4: ครับมันพลาวกับแสงแดดนะฮะระยิบระยับไปหมดเลยบอกเนี่ยคือไอ้เส้นไฟเบอร์ออปติกที่มันติดอยู่กับโดรนที่ไม่มีใครสามารถยิงเขาตกได
5: ้แสดงว่ามันต้องใช้เป็นแสน
4: ๆครับ
5: แสนๆลำ
4: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: โอเคอ่ะ
4: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
5: Welcome to พัทยานะ
4: เราเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วฮะโอ้โหเรื่องของการต้อนรับขับสู้เนี่ยไทยไม่ยอมแพ้ใครในชาตินี
5: ้ครับ
4: ครับพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: M-Pod Radio Network เครือข่าย

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวนาฬิกา20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับสงสัยสายของพี่ไพศาลน่าจะหลุดแล้วมาฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไพศาลมีคุณผู้ฟังแหมจริงๆแล้วเนี่ยระบบFacebook Live ของเรามันตัดไปรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เข้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าอีกรอบหนึ่งมีคุณชุชนะคุยเข้ามาครับบอกอุตส่าห์ลงจากเรือรบจะให้ไปเที่ยวแต่วัดวาอารามซึ่งพัทยาน่าจะมีวัดไม่มากพอไปเที่ยวได้นะผมเชื่อว่าต้องมีฮะเพราะว่ากำลังพลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์นะฮะสายวัดสายวาน่าจะมีฮะอยากจะมาดูศิลปะวัฒนธรรมก็ช่วงเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คงไปได้หลากหลายที่ฮะเพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยเขาจัดแพ็กเกจเลยนะมาเที่ยวสถานที่ตรงนี้กี่ชั่วโมงไปสถานที่ใหม่กี่ชั่วโมงพักผ่อนหย่อนใจกินอาหารที่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกอยากจะไปให้ทั่วพัทยาเนี่ยก็ไปใช้บริการได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีไปครับเพียงแต่ว่าไฮไลท์หลักๆก็ดูที่สถานบันเทิงแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในพัทยานั่นแหละครับที่อาจจะเป็นส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์อะไรของเขาเนี่ยคือนั่งจิบอะไรเย็นๆนะฮะฟังเพลงเบาๆหลังจากอยู่บนเรือมานานตั้งกี่เดือนน่ะ7เดือน8เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมาเห็นอะไรสวยๆงามๆเนี่ยนะครับสยามเมืองยิ้มด้วยไงฮะคงจะประทับใจฮะแล้วก็ทางนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็บอกแล้วนะครับทำความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจกำลังทหารของเราเองแล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในการต้อนรับขับสู้นะครับเงินที่จะสะพัดเนี่ยท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่าน่าจะ

0: จิบเบียร์ตั้งแต่บ่ายแล้วได้กลับเลยทีตอนทีสองเนี่ยมันไม่น่าจะหมดแค่พันเดียวอะผมว่านะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอพี่ไพศาลนะฮะพี่ไพศาลครับเข้ามาแล้วหรือยังครับ
1: กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น
0: สัญญาณตัดหายไปพี่ไพศาล
1: อ๋อ
0: คุยกันต่อครับ
1: ผมเลยต้องเข้ามาใหม
0: ่ฮะแม่คุณชุดชนะบอกว่าอุตส่าห์ลงจากเรือรบมาแม่จะให้ไปเที่ยววัดวาอารามพัทยาน่าจะมีวัดน้อยอ่ะก็เลยเลือกมาแถวแถวเนี่ยฮะพัทยากลางบาเบียประมาณนี้
1: อีกท่านไม่ถ้าให้เขามาแล้วก็กลับก่อนตีสองเขาไปไกลมากไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาต้องเที่ยวไกลๆอ่ะดีที่สุดมันก็นี่แหละ
0: หน้าหาดเลย
1: พัทยาหรือว่าก็แจ่งท่องเที่ยวไกลที่สุดมันก็พัทยานะ
0: ครับ
1: ไปตรงจุดอื่นมันต้องไปไกลกว่านั้นนะไประยอง
0: ไประยองเกาะล้านก็ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าขึ้นพัทยานี่สะดวกสุดง่ายสุดจะไปซ้ายไปขวาได้ทั้งหมด
1: ผมว่า80-90%นะคงพัทยาเกาะล้านอะไรแบบนี้นะ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ฮะแหมพัสกูดิฟแหมสัญญาณมันหายไปแล้วต้องเข้า Facebook ใหม่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามาเยอะเลยนะฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: แล้ววันนี้มีประเด็นเรื่องที่มีหลายคนเขาตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ที่มันตั้งอยู่กลางเมืองนะ
0: ครับ
1: ก็มีสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ก็เป็นหลักนะที่เปิดเผยข้อมูลคุณอะไรนะอะไรสุพนัทมินชัยนัน
0: ครับ
1: วันนี้ปรากฏว่ากทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานก็ต้องแถลงด่วนกันเลยนะ
0: อ๋อท่านผู้ว่าลงไปตรวจด้วยฮะในพื้นที่เลย
1: ลงไปที่พระราม9เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ไปตรวจไปอะไรร่วมกับทางหัวหน้าทีมสุดซอยของคุณเอกนัทเขา
0: ครับ
1: นะฮะก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยก็พามาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ได้ร่วมกันแถลงข่าวเร่งด่วนเพื่อชี้แจงและลดข้อกังวลของสังคมกรณีการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กลางพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศคำนิยามของ Data Center ไปแล้วเมื่อวันที่13 สิงหาคม 2569เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA ให้สอดรับกับบริบทเทคโนโลยีปัจจุบันพร้อมสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวเพื่อรอเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจนจากบอร์ด Data Center แห่งชาติผู้ว่าชัดชาติบอกโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ต้องไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมนะตอนนี้เรารู้เราก็ไม่ได้อนุญาตเพิ่มเติมแล้วส่วนที่ผ่านมาก็มีการดูแลเข้มข้น
0: ครับ
1: ครั้งแรกเราก็จะชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการและให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ในการแถลงข่าวดังกล่าวทางผู้ว่าชัดชาติได้ส่งไม้ต่อให้ตัวแทนกระทรวงพลังงานจากตัวแทนจากกระทรวงพลังงานขยายความมาตรการสั่งหยุดการออกอนุญาตคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินสำหรับ Data Center รายใหม่ตามนโยบายรัฐบาลโดยตัวแทนกระทรวงพลังงานระบุว่าคำสั่งตรงที่จะอนุญาตใหม่เนี่ยไม่อนุญาตแล้วใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันเพราะเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องการใช้น้ำมันใช้ไฟและรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของทรัพยากรและการสาธารณูปโภคเนี่ยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงก็ชี้แจงว่า Data Center ในเขตกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไฟราว 8-20 เมกะวัตต์และมีสายจ่ายไฟแยกเฉพาะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟของประชาชนต่างจากพื้นที่ EC ที่ใช้สูง

0: ระดับ100เมกะวัตต
1: ์
0: ขณะที่ตัวแทนของการประปาก็ระบุว่าใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยเพียง 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากจึงยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตาก็คือการกักเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองฉุกเฉิน48ชั่วโมงโดยกฎหมายเดิมกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินจะเข้าข่ายคลังน้ำมันซึ่งผิดผังเมืองทันทีทั้งนี้กระทรวงพลังงานและกทม.ยืนยันว่าได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันเพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินรายใหม่ทั้งหมดแล้วสำหรับกรณีข้อสงสัยในพื้นที่เช่นซอยรามคำแหง28พบว่าใบอนุญาตจริงอยู่ที่ 200,000 ลิตรส่วนโครงการย่านพระราม9ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาต
1: ท่านผู้ว่าสั่งระงับไป
0: หากพบการลักลอบกักเก็บน้ำมันจริงจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
1: ครับ
0: นะเห็นว่าก็มีการเก็บนะเขาก็เลยต้องมีการรีบขนออกเลย
1: ใช่
0: ได้ยินว่า
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟดับเนี่ยตามมาตรฐานของเขาก็ต้องมีไฟปั่นเรือให้บริการได้2วันนะพี่ไพศาล48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ำมันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ผมก็ไปนู่นเลยไปนิด้าเลยนะฮะไปคุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพี่ไพศาลอาจารย์เขาห่วงว่ามันตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะคุณออกใบอนุญาตได้ยังไงอ่ะเพราะว่าพี่ไพศาลเห็นอาคารเขาไหมครับ
0: แล้วคือเห็นบอกว่ามันไม่มันมีช่องว่างของกฎหมายอยู
1: ่ฮะ
0: เขาไม่ต้องขออนุญาตเป็น data center เพราะมันยังไม่มีข้อกำหนดว่าได้เรื่องธุรกิจ data center
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขออนุญาตว่าเขาขอสร้างโกดังที่เป็นคลังเก็บสินค้าน
1: ั่นแหละครับมันก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่ฮะการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องทำเพราะมันเว้นตรงนี้ไว้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณขอจะตั้งเป็นโกดังเนี่ยแต่ว่าบนดาดฟ้าของเขาพี่ไพศาลจะเห็นไอ้เครื่องปรับอากาศของเขาไหม
0: ไอ้เครื่องระบาย
1: ความร้อน
0: ความร้อน
1: ครับแล้วอาจารย์สนธิบอกว่าแล้วคุณลองคิดดูสิโดยรอบของตึกเนี้ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโรงพยาบาลเป็นอาคารสูงเท่านั้นเนี่ยแล้วไอ้ระดมไอร้อนที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะทำใหบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ที่ตั้ง data center ตรงนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นครับเพราะว่าเขาต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ18องศาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องระดมเครื่องปรับอากาศข้างในเย็นข้างนอกมันจะร้อนระอุเลยพี่ไพศาลแล้วไอ้น้ำหล่อเย็นของเขาเนี่ยที่ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าเขาใช้ประมาณสัก 80,000 ลิตรใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่เขาใช้ประมาณหลักแสนลิตรครับหลักแสนลิตรแล้วเนี่ยเอาเพื่อเอามาหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอระบายออกไปข้างนอกลำรางสาธารณะน้ำซึ่งมันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่มันไหลลงสู่ลำรางสาธารณะมันจะไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนำน้ำครับนอกเหนือจากนั้นไอที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็พ่นออกมาข้างนอกครับถ้ามันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสเสี่ยงติดไอเชื้อแบคทีเรียเชื้อราฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้นได้ครับอันนี้ทางนักวิชาการก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบให้ละเอียด1ใบอนุญาตมีไหม2กฎหมายไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยฮะโดยเฉพาะไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเอาไปจับซะให้หมดนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศนะฮะหรืออย่างที่พี่ไพศาลอธิบายทรัพยากรน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมาเก็บลักษณะเนี้ยนะฮะที่ชาวบ้านแล้วก็สสของพรรคประชาชนเขาออกมาร้องเนี่ยชาวบ้านเขาร้องไปที่กทมเหมือนกันเอ๊ะผมได้กลิ่นฉุนน้ำมันกับเสียงเครื่องหรือมันปั่นดังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
0: ก็เห็นว่าลงไอ้น้ำมันมันคือเก็บไว้มากๆเนี่ยมันก็มีซึมมี
1: ครับ
0: เวลายกเทแล้วมันก็คงแล้วมันเห็นว่ามันไหลลงในท่อระบายน้ำ
1: ครับ
0: ชาวบ้านก็เปิดดูมันมีคราบน้ำมันแล้วก็คือกลิ่นในท่อระบายน้ำ
1: ครับ
0: เจ้าของคงรู้รีบเอากระสอบทรายมาอุดซ้ายอุดขวาเลยแล้วก็คงหาทางดูดไปกำจัดเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วกทม.มาตรวจก็จะเป็นเรื่อง
1: คือยังไงมันก็ต้องหกมันก็ต้องย้อยลงมา
0: คุณเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรใช่ไหม
1: เอาม
0: าเติมเครื่องเจนคุณ

0: ก็ต้องมีรั่วมีไหลมีกระเซ็นอะไร
1: สังเกตจากอะไรพี่ไพศาลผมไปวัดป่าวัดหนึ่งอะที่เพชรบูรณ์นะฮะไฟฟ้ายังไปไม่ถึงเขาใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหไอ้โรงปั่นไฟของเขาพี่ไพศาลเดินแล้วลื่นเลยฮะน้ำมัน
0: มัน
1: นอง
0: เต็ม
1: ไปหมดเยอะไปหมดเลย
0: ใช่บางทีก็ซึมไหลมาจากเครื่องนั่นแหละ
1: ครับใช่ครับ
0: ก็สรุปว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องพักกันใช่ไหมฮะแต่สรุปสั้นๆกันแล้วกันนะที่ผู้ว่าชัดชาติเขานำทีมแถลงเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องไฟฟ้าก่อน
1: ครับ
0: สรุปว่า data center ในไข่แดงของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็น data center หรือเป็นศูนย์ไอ้ข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง
1: ครับ
0: ใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์หรือว่าใช้งานจริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งต่างจาก data center ขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการกันในพื้นที่ E4 หรือต่างจังหวัดที่จะใช้ไฟสูงเป็นร้อยๆเมกะวัตต์คราวนี้ผลกระทบทางการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่ามีการแยกสายจ่ายไฟเฉพาะไม่กระทบกับการใช้วงไฟของประชาชนปริมาณการใช้ไฟถือว่าน้อยมาก
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงการ Mixed Use
1: ครับ
0: มาตรการจากนี้เราทำยังไงเรื่องไฟฟ้าจะระงับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมในพื้นที่กทม.ไว้ชั่วคราวส่วนเรื่องน้ำล่ะและระบบหล่อเย็นปริมาณการใช้น้ำการประปาบอกว่า Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
1: ครับ
0: ซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำประปาของประชาชน
1: ครับ
0: คราวนี้เรื่องการระบายน้ำเสียน้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่หมุนเวียนและระเหยเป็นไอไม่มีการปล่อยมลพิษทางเคมีแต่กทม.จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงคูคลองเพื่อป้องกันความร้อนสะสม
1: ครับ
0: แล้วก็การกักเก็บน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินข้อกำหนดสากลเนี่ย data center จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรอง48ชั่วโมง กรณีเกิดไฟดับจึงต้องมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลจำนวนมาก
1: นั่นแหละครับ
0: คราวนี้ขีดจำกัดตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้กักเก็บใช้เองภายในได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินกว่านี้จะเข้าข่ายเป็นคลังน้ำมันซึ่งผิดกฎหมายผังเมือง
1: ครับ
0: ก็จะสั่งชะลอใบอนุญาตกระทรวงพลังงานและกทม.สั่งระงับการบอกออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ชั่วคราวเพื่อรอบอร์ด Data Center แห่งชาติกำหนดเกณฑ์ชัดเจน
1: ครับ
0: ส่วนการตรวจสอบจุดร้องเรียนเนี่ยรังแหวง28ได้รับอนุญาต 200,000 ลิตรไม่ถึง 400,000 ลิตรตามข่าวหากตรวจพบว่าเก็บเกินจะถูกดำเนินคดีทันทีส่วนพระราม9ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากการลักลอบเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดอาญาโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันเนี้ยไม่มีใบอนุญาตแล้วพบว่ามีการกักเก็บ
1: ครับ
0: ถือว่าผิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วภาพรวม
1: อาคารเดิมไม่ใช่อาคารนี้นะฮะนี่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะฮะสร้างใหม่จนเขาเสร็จแล้วก็เปิดดำเนินการฮะจึงเข้ามาตรวจเนี่ยครับ
0: ครับไอ้ตรงล่าสุดนี่มันอยู่ไหนที่มันถ่ายรูปมา
1: อยู่หน้า ICA เลย RCA เลยพี่เพศานฝั่งตรงข้าม RCA อยู่ตรงแยกไฟแดงเลยครับพอเราลงด่วน
0: อ๋อมันก็เป็น RCA เก่านะแต่ว่าทางด่วนมาพาดผ่าน
1: ถูกต้องครับถูกต้องฮะซ้ายขวาเท่านั้นเองอะคร
0: ับ เฮ้ยตรงนั้นเคยเป็นธนาคารนั่นแหละนี
1: ่ธนาคารอีกซอยนึงฮะธนาคารไอ้บัวหลวงเนี่ยตรงนั้นนะฮะอีกซอยนึง
0: อันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้า RCA เลย
1: อยู่ด้านหน้า RCA เลยครับฝั่งตรงข้ามกันเลยครับถ้าเราเดินจากData Center พระราม9ตรงนี้นะพี่ไพศาลเดินทะลุออกมาก็จะเป็นอาคารไอ้เนี่ยฮะไอ้ตางัวแป้งตางัวครับ
0: โอเคโอเคพอนึกออกพอนึกออกแล้วก็จะเป็นธนาคารบัวหลวงนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: วันนี้ผู้ว่าก็ไปตรวจแล้วก็มีผลออกมาแบบนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวเลขการ38นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณพินันถามมา Data Center คืออะไรครับที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ Data Center ครับก็คือศูนย์ข้อมูลเป็นสถานที่หรือว่าอาคารสำหรับรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากครับเพื่อใช้จัดเก็บประมวลผลกระจายข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ครับรองรับไฟล์ฐานข้อมูลทุกประเภทเช่นแอปพลิเคชันธนาคารเว็บไซต์แล้วก็บริการคลาวด์จะทำงานตลอด24ชั่วโมงครับอาคาร Data Center เหล่านี้ครับเปิดจะให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบดิจิทัลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาครับรองรับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังที่สำคัญสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็การสื่อสารยุคใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเปิดสวิตช์แล้วไม่มีปิดครับนั่นแหละครับ
3: คือของเราเนี่ยในบ้านเราก็จะมีผู้ประกอบการที่เขาให้บริการด้านโทรคมนาคมใช่ไหม
2: ครับ
3: เขามี Wi-Fi ขายให้เรา
2: ครับ
3: เขามีไอ้สตรีมมิ่งอะไรต่างๆให้เราดูเราชมอะไรเต็มไปหมดอ่ะ
2: ครับ
3: ไอ้ต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องมีตัวที่เป็นไอ้ศูนย์รวม
2: นะฮะ
3: ศูนย์รวมไอ้เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
2: ครับ
3: ที่จะไว้ให้บริการลูกค้าบางทีก็เรียกว่าเป็น data center บางทีก็เรียกว่าเป็น cloud center
2: ครับ
3: ก็เหมือนเรามีข้อมูลเยอะเราก็ส่งไปเก็บในคลาวด
2: ์อ่ะฮะ
3: ไอ้นี่มันก็คือไอ้ตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะสร้างคลาวด์ให้เรา
2: เขาพร้อมให้บริการเรา
3: คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะอย่างบ้านเรานะผู้ให้บริการอย่างทรูอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมี data center ครับ
2: ครับ
3: AIS เขาก็ต้องมี data center ครับใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็ยังมีบริษัทอีกเป็น10บริษัทที่ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตคนที่เขามีบริการเรื่องของไอ้พวกไอ้บริการไอ้โทรคมนาคมทั้งหลายนะ
2: ครับ
3: ยังมีรายเล็กรายใหญ่อะไรซึ่งเขาต้องมี data center หมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเภทที่เอาอย่างพูดง่ายอย่าง Meta เงี้ย
2: ครับ
3: ไอ้กลุ่ม Facebook เนี่ยนะ Twitter อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องมาหาจุดที่จะต้องสร้างไอ้ data center อยู่ทั่วโลกซึ่งจะใหญ่มากนะเพราะลูกค้าก็เยอะกว่า
2: ใช่ครับ
3: ลูกค้าก็เยอะกว่า AIS ลูกค้าก็เยอะกว่าทรูลูกค้าก็เยอะกว่าผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ตภายในของเราเยอะมากมายนะ
2: ครับ
3: ไอ้เนี้ยเขายิ่งจะต้องเป็น data center ใหญ่เขาก็เลือกลงว่าแถบนี้เขาจะลงที่
2: ที่ไหน
3: ตั้ง data center ที่ประเทศไทยตั้งที่เวียดนามตั้งที่มาเลย์หรือตั้งมาซะทุกที่เลยรวมคุ้มครองครอบคลุมพื้นที่เอเชียเลยเนี่ยฮะคือธุรกิจที่มันจะมาพร้อมกับมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi สตรีมมิ่งมันไป AI แล้วพวกนี้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นบุตรหมายหนึ่งที่เขาจะมาลงทุนตรงนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรฮะให้มันปลอดภัยจะทำอย่างไรให้มันไม่มีผลกระทบกับคนไทยแต่เงินลงทุนหลั่งไหลมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะอย่างเนี้ยเขาสร้างเสร็จเปิดให้บริการปรากฏว่าท่านผู้ว่าไปดูเอ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตเลยนี่ก็ต้องสั่งปิดไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะพี่โจบีเตอร์ถามมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเลยเนี่ยทำไมเขาเก็บน้ำมันเยอะแยะขนาดนั้นเพราะบริการของเขาเนี่ยต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงพี่โจ
3: คือมันต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงห้ามกระตุก
2: ครับ
3: ห้ามไฟดับห้ามกระตุก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เครื่องปั่นไฟหรือ
2: ที่อัตโนมัติของเขาเลยอ่ะ
3: เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะพ่วงกับระบบไฟแบบถ้าไฟตัดปุ๊บเครื่องจะติดปุ๊บมันจะไม่สะดุดเลยมันจะลื่นไปเลย
2: ก็เปรียบเทียบอย่างนี้พี่เพศานสถานีโทรทัศน์ฮะเขาจะมีเครื่องปั่นไฟ
3: เครื่องเจนอ่ะเครื่องเจน
2: ใช่ครับอัต

0: โนมัติสับสวิตเองอัตโนมัติเลยฮะถ้าเกิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสียหายไฟดับระบบมันจะชึ่งขึ้นมาเองด้วยน้ำมัน
1: เสียงมันจะดังปึ้งนั่นโอเครู้ละแสดงว่าไฟตกหรือไฟดับ
0: ไฟดับใช่ครับ
1: ไอ้เครื่องเจนก็จะทำงานนี่ฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างที่เขาบอกไงว่าเขาต้องระดับของเขาเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเจนที่ไฟมันดับ48ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องป้อนไฟได้48ชั่วโมงคือ2วันน่ะ
0: 2วันเต็มๆครับ
1: 2วันเต็มๆเนี่ยเครื่องต้องเดินได้ก็ต้องถามอ่ะว่าเครื่องปั่นไฟที่มันเดินเครื่อง2วันเต็มๆจะกินน้ำมัน
0: น้ำมันล้วนๆใช่ครับ
1: มันก็ต้องเตรียมน้ำมันเอาไว้2วันเต็ม
0: ๆโอ้ยขนาดทำไร่ไถนาเนี่ยนะฮะเอาน้ำเข้านาเนี่ยน้ำมันแพงยังร้องโอดโอยเลยครับเพราะมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากไงพี่ไพศาลกว่าจะดูดน้ำเต็มนาได้เนี่ยครับแล้วนี่ฮะเครื่องต้องปั่นแล้วก็ต้องทำความเย็นไปด้วยจากการมีไฟฟ้าในอาคารและความเย็นของเขาเนี่ยต้องแช่ไว้18องศาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะคิดดูสิครับ มันต้องใช้เครื่องปั่นไฟทั้งน้ำมันขนาดไหนฮะ
1: ครับมันก็คงจะไฟบ้านเรามันก็ค่อนข้างเสถียรนะยกเว้นช่วงหน้าฝนนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับเราก็รู้อยู่บางทีบ้านเราก็มีกระตุกอยู
0: ่ครับ
1: กระตุกบ้างดับบ้างดับ3นาที1นาที2นาที3นาทีครึ่งชั่วโมงมีทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเนี่ยนั่งทำงานอยู่ชั้น2ไว้พี่วิสารบางวันเราได้กลิ่นไอน้ำมันเลยนะฮะก็แสดงว่าไฟฟ้าของทางการเนี่ยตกก็ใช้ระบบที่คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ
1: มันไม่ใช่แค่ว่าดับอย่างเดียวใช่ไหมไฟตกเนี่ย
0: ไฟตกก็ติดฮะใช่
1: ไฟตกไอเครื่องเจนก็ทำ
0: ไม่งั้นระบบโทรทัศน์มันก็จะไม่เสถียรเลยฮะภาพมันก็จะอ้าวไฟตกก็ชมรับชมอะไรกันไม่ได้
1: ด
0: ับ
1: ไปลงไปเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: คอมพิวเตอร์มันก็ไวไฟมันก็หลุดหมดอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นที่มาทำไมว่าต้องใช้น้ำมันนะ
0: ครับครับ แต่ว่าทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับมหาอำนาจนะพี่เพศานเขาเขียนผังเมืองไว้เลยนะฮะคุณต้องไปอยู่ในโซนอะไรสีม่วงสีอะไรประมาณนอกเมืองไปนู่นนะครับของเราตั้งสักกลางเมืองเลยฮะ
1: ของเราก็เพิ่งจะมีมติครม.ให้ตั้งคณะกรรมการอะไรเนี่ยเรื่อง data center ไม่นานมานี้เอง
0: ครับ
1: แล้วก็หลักเกณฑ์เรายังไม่มีไงต้องมีแล้วก็เลยต้องตั้งขึ้นมาคุณเอกนิติเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกกันเนี่ยกำลังจะประชุมเพิ่งจะประชุมนัดแรกกันเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ได้
0: เตรียมอะไรใช่ฮะเอกชนก็ไปกันหมดแล้วครับ
1: แทบจะยังไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดเป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรได้เลย
0: ครับ
1: เนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เนี่ยข่าวของสื่อไหนบอกว่าคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยจะกำลังจะเรียกประชุมครั้งแรกให้ของคณะกรรมการไอ้เรื่อง Data Center นี่แหละ
0: ก็ผู้จัดการเขาพาดหัวยังไงรู้ไหม
1: ฮะ
0: เอกนิติเพิ่งตื่น
1: เราบอกเพิ่งตื่น
0: จัดระเบียบ Data Center ไม่ใช่เพิ่งตื่นระเบียบเราตามไม่ทันเอกชนเขาตั้งเขาทำแล้วเขาก็เปิดดำเนินการไปแล้วแต่ว่ากฎระเบียบเงื่อนไขของเราเนี่ยยังตามเรื่องเหล่านี้ไม่ทันก็กำลังจะสั่งรื้อระบบกำกับดูแลเพื่อจะอุดช่องว่างช่องโหว่นะครับแล้วก็จะนัดอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.เนี่ยมาคุยกันวันที่4กันยายนเนี่ยครับพี่ไพศาลฮะครับก
1: ็ตกลงวันที่4
0: วันที่4กันยายน
1: ก็คือวันศุกร์เนี้ย
0: วันศุกร์นี้
1: ใช่ไหม
0: วันนี้วันอะไรฮะวันนี้
1: ว
0: ัน
1: พุธวันที่2วันพุธวันศุกร
0: ์วันศุกร์ครับจะเรียกมาคุยนะฮะก็เอามาล้อมกรอบนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนกันมาหลายแง่ใหม่หลายมุมฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของมลพิษเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่มันเกิดจาก Data Center ที่มันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็เขาเปิดดำเนินการกันเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ ใช้อะไรฮะไฟฟ้าสูงใช้น้ำมันมากใช้น้ำปริมาณมหาศาลแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันที่4เขาจะคุยกันเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีอะไรกำหนดออกมาบ้างอะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวเลขการ48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีคลังอย่างเอกนิตินะ
2: ครับ
3: คุณเอกนิติก็จะเป็นคนที่จะมาดูเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่าง
2: ๆคุณเอกนิติเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ขณะที่กฎหมายกระจายอยู่หลายหน่วยงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมครับพี่ไพศาลมันเลยเกิดช่องว่างทำให้บางโครงการเนี่ยอาศัยข้อจำกัดของกฎหมายเดิมอะอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายอะเขาตั้งเป็นโรงงาน EIA เข้าไปจับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนินการได้เลยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยที่คุณเอกนิติจะตั้งเนี่ยจะทำหน้าที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามากำหนดมาตรฐานกลางทั้งการอนุมัติโครงการการออกใบอนุญาตการให้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การให้บริการทั้งน้ำและไฟฟ้าครับปัจจุบันนี้นะฮะคุณเอกนิติดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI อยู่แล้วมีหน้าที่พิจารณานโยบายแล้วก็สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโครงการ Data Center ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI ด้วยนะครับตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เป็นกลไกระดับชาติที่มีขอบเขตกว้างกว่า BOI เพราะดูแลทั้งโครงการที่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงประเด็นใบอนุญาตก่อสร้างผังเมืองพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอธิปไตยข้อมูลและก็ผลกระทบประชาชนนี่อยู่ในมือของคุณเอกนิติเป็นคนกำกับดูแลทั้งหมดครับบอร์ด BOI เนี่ยจะดูว่าโครงการใดควรได้รับสิทธิประโยชน์ขณะที่บอร์ด Data ครับจะกำหนดว่า Data Center ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กติกาไหนก็เดี๋ยววันที่4เนี้ยนะครับเขาจะคุยกันส่วนครม.ครับเห็นชอบตั้งกลไกนี้เมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้อำนาจเสนอกรอบนโยบายและก็มาตรฐานต่อครม.รวมถึงติดตามผลกระทบด้านความมั่นคงพลังงานราคาไฟฟ้าการจัดสรรน้ำผังเมืองอัคคีภัยอธิปไตยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและก็เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยพี่ไพศาลครับ
3: ครับติดตามต่อไปนะ
2: ครับ
3: มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาลปกครองกับประธานกสทช.
2: ครับ
3: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะ
2: ครับ
3: หมอท่านก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะ
2: โอ
3: ้วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอที่ศาลปกครองเพราะว่าทราบว่าท่านอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องท่าน
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ตอนนี้ปรากฏว่าท่านไม่ไปศาลนักข่าวไปรอทำข่าวปรากฏว่าหมอสรณะไม่ไปศาลแล้วก็ไม่มีตัวแทนไปด้วย
2: ครับ
3: แต่ตัวแทนผู้ถูกร้องก็คือตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาไปนะ
2: ครับ
3: ก็คงจะมีศาลท่านสั่งให้ไปฟังเนี่ยในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยผู้กรณีเนี่ยท่านก็ส่งตัวแทนไปแต่หมอสรณะไม่มาก็เลยปรากฏว่าศาลท่านก็ไม่ได้อ่าน
2: ครับ
3: คนก็นึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมศาลจู่ๆเนี่ยนัดว่าจะอ่านแล้วไม่อ่านมาทราบความทีหลังว่านายแพทย์สรณะผู้อุทธรณ์เนี่ยได้มีหนังสือร้องต่อศาลว่าห้ามศาลอ่านให้แจ้งกับเขาคนเดียว
2: ครับ
3: แล้วเขาจะเป็นผู้เปิดเผยเองขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้

0: ร้องต่อศาล คือศาลว่าอย่างไรเนี่ยให้แจ้งมาที่เขาโดยตรง คนเดียวก็เลยปรากฏว่าไปในที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงต้องเปิดมาจากนายแพทย์สรณะซึ่งก็มีการแถลงที่สำนักงานกสทช.
1: ครับ
0: นายแพทย์สรณะแถลงที่นั่นเลยนะโดยตัวนายแพทย์สรณะเนี่ยเมื่อศาลท่านแจ้งมาที่ตัวของนายแพทย์สรณะและนายแพทย์สรณะเขาก็ทำหนังสือแถลงเลยนะ
1: พร้อมแถลงการเลยครับใช
0: ่ก็บอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยให้ศาลปกครองกลางให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องของนายแพทย์รับคดีของนายแพทย์สรณะที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหาพร้อมกับให้พิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย
1: ครับ
0: คำพิพากษาคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดก็มาอย่างนั้นคือสั่งว่าศาลปกครองกลางให้คุณรับซะที่คุณบอกว่ายกคำร้องเนี่ยให้รับซะรวมทั้งไอ้คำขอคำคุ้มครองชั่วคราวก็ช่วยพิจารณาด้วย
1: ครับ
0: สรุปไปอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็จากนี้ไปทุกอย่างก็หมายถึงว่าก็ต้องฟังว่าเมื่อศาลปกครองกลางท่านต้องรับคำร้องตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: กระบวนการที่จะท่านจะพิจารณาจะต้องดำเนินการอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านจะพิจารณาเรื่องคำร้องคุ้มขอคุ้มครองชั่วคราวว่าอย่างไรด้วยนะเพราะว่าหมอสรณะเนี่ยเขาขอคุ้มครองชั่วคราวว่าในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยจากศาลปกครองกลางเนี่ยขอให้ศาลสั่งว่าสถานะการเป็นประธานศาลฎีกาของเขาเนี่ย
1: ยัง
0: ต้องอยู
1: ่
0: ให้ศาลสั่ง
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมคุณหมอยังเข้าประชุมคุณหมอก็อธิบายว่าผมไม่เข้าไม่ได้สิก็157สิละเว้นนะสิครับอีก3ท่านที่เดินออกจากห้องประชุมไปบอกว่าต้องออกห้องประชุมสิถ้าเกิดว่ามาประชุมด้วยกันเดี๋ยวก็ละเว้นอีกอ่ะ157เหมือนกัน
0: อ
1: ้างกฎหมายเดียวกันครับแต่ว่าคนละบริบทไงพี่ไพศาล
0: ค่ะคราวนี้ในรายละเอียดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลที่สั่งศาลปกครองกลางให้
1: ร
0: ับ คำร้องของหมอสรณะนะให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ 1/2569 ลงวันที่21กรกฎาคม2569เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีคำบังคับของศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุทธรณ์ของนายแพทย์สรณะฟังขึ้นนะ
1: ครับ
0: ประกอบกับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เป็นที่สุดและคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้แจ้งสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้นายแพทย์สรณะทราบไว้ในหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยแล้วนายแพทย์สรณะจึงไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลและเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยเจ้าหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นผู้รับไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม69การที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคม25592569จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลจึงรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาได้
1: ครับ
0: การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ ไว้พิจารณาและให้

0: จำหน่ายคดีออกจากสารบบนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้เลื่อนคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สรณะก็ให้พิจารณาต่อไป
1: ครับก็คุณหมอออกแถลงขอบคุณด้วยนะขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดกฎหมายความสุจริตรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้ข้อยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่คือการทำให้กสทช.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพแล้วก็เดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะจากนั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าขอความร่วมมือจากกรรมการกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยขอให้วางข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างไว้เบื้องหลังกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบหมายให้ดีที่สุดพร้อมแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายครับบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะฮะวันนี้จึงนะฮะไม่ควรจะเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.กลับมาร่วมมือการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโอ้โหคงจะต้องประชุมกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนี้พี่วิสารวันละครั้งเป็นร้อยอะฮะ
0: ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะ
1: ครับครับ
0: ขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมายปกรณ์นินประพันธ์บอกกับสื่อว่าแม้ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งศาลปกครองกลางให้รับพิจารณาคำร้องของนายแพทย์สรณะ
1: ครับ
0: ประธานกสทช.แต่ก็ไม่กระทบต่อเรื่องการทูลเกล้าของนายกรัฐมนตรีให้นายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งคือก็ยังยืนยันว่าทางรัฐบาลก็ดำเนินไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ถึงขนาดนี้ถามว่าแล้วจะเป็นอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าก็คิดว่าคงจะต้องรอให้ศาลได้วินิจฉัยออกมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วกระบวนการอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากัน
1: ครับอ๋อฮะครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไปศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสารครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับแหมโอ้คุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาขับข้างเลยนะฮะเรื่องกสทช.เนี่ยคุณอิสระชนถามนายกส่งไปหรือเปล่านะฮะหลาย

0: คนยังสงสัยนะครับก็ดูคําตอบของรองนายกประกรณ์ก็ได้ครับคือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าต้องดึงเรื่องทุนเกล้ากลับมาหรือไม่นะฮะรองนายกประกรณ์บอกว่าไม่ต้องเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าเดี๋ยวพูดไปจะสับสนและไม่ดีกับทั้งระบบเมื่อถามว่านายกทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่นะคุณประกรณ์บอกว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้เจอกับท่านนายกอะครับคงจะได้เจอกันวันอาทิตย์นี้แล้วมั้งพี่เบสานใช่ไหมครับ
1: อาทิตย์มีอะไรกินข้าวกัน
0: นายกเปิดบ้านให้บรรดารัฐมนตรีเข้ามาพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: เป็นข้อเสนอของคุณจุลพันธ์ฮะคุณหนิมครับ
1: โอ้
0: จะไปร้านไหนดี
1: เรื่องปรับครม.เลยไหม
0: ก็วันนี้ก็พยายามจะถามท่านนายกกับท่านจุลพันธ์ฮะบอกไม่มีก็คือก็ปกติอยู่แล้วเราทำงานอยู่ด้วยกันนะครับบางที
1: เนี่ยหกเดือน
0: ใช่ครับว่าการเนี่ยมีโอกาสที่คุยกันแต่รัฐมนตรีช่วยหลายท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่เจอไม่มีโอกาสได้คุยถ่ายทอดงานให้กับท่านนายกเลยก็จะถือโอกาสนี้ฮะล้อมวงคุยกันนะประมาณนี้ครับ
1: คุณจุลพันธ์บอกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วย
0: ครับ
1: เพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วน
0: ครับ
1: เพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าถามว่าสามารถเชิญฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเตรียมศึกเพื่อรับศึกซักฟอกหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักฟอกถามข้อสงสัยแล้วก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยเพราะว่าการทำงานในส่วนรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายต้องส่งเข้าสู่สภา
0: ครับ
1: แล้วเรื่องหัวสวล่ะอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกจะวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยอย่างไรถือโอกาสถามเลยนะในฐานะที่ก็เคยผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยเป็นแกนรัฐบาลอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่
0: ครับ
1: แต่วันนี้กลายเป็นพรรคร่วมพรรคภูมิใจไทยไปละคุณจุลพันธ์บอกในฐานะรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นสมาชิกนะซึ่งสสก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ออกมาแบบกักๆไป
0: ครับโอ้พี่ไพศาลว่าคุยไหมทั้งเรื่องของการปรับครม.ทั้งเรื่องของการซาวเสียงว่าพรรคร่วมเนี่ยอย่างเพื่อไทยจะเอายังไงกับพี่ปลายมือจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับกู้เงิน400,000 ล้านบาทไหมเนี่ย
1: ถ้าวงใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางร้องเพลง ถ้ามีดนตรีนายกก็คงจะโชว์
0: ครับ
1: ถ้าไม่เป่าแซกเล่นเปียโนหรือว่าดีกีตาร์อะไรก็คงจะมีทุกอย่าง
0: ครับ
1: ถ้าวงไทยมาก็อาจจะนายกอาจจะสีซออะไรอย่างเงี้ยมันไปในแนวนั้นอยู่แล้วละหมู่คณะใหญ่ขนาดนี
0: ้ครับ
1: ถ้าจะคุยเรื่องปรับครม.ถ้าจะคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันต้อง
0: คน2 คนก็พอ
1: คุยกันในกลุ่มแคบๆหน่อย
0: ครับแล้วก็ไปถ่ายทอดเอานะครับ
1: แล้วก็ไปเพราะบางทีแผนมันก็ต้องมีทั้งบนดินใต้ดินใช่ไหม
0: ครับ
1: ในการเตรียมการในการรับมือ เรื่องปรับครม.ก็คนที่จะคุยด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ถูกปรับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปคุยในวงกว้างแล้วบอกจะปรับครม.นี่ก็เพิ่งแตกรังนะ
0: ครับ
1: ไอ้คนที่จะเป็นก็ไม่รู้จะหลุดเมื่อไหร่ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นก็วิ่งกัน
0: อ
1: ุตลุด
0: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างครม.ที่สงขลาเมื่อวานเนี้ยพี่เบสาน
1: ครับ
0: วาระการเปลี่ยนโฆษกนี้ยังไม่เข้านะแต่สัปดาห์หน้าเข้าแน่นอนครับ
1: ใช่ว่าจะเข้าวันที่8
0: ฮะเอาหมอเอกอดีตส.ส.ของก้าวไกลอ่ะ
1: ครับ
0: มาเสียบแทนคุณรัชดาครับ
1: ใช่
0: แล้วคุณรัชดาก็ไปเป็นผู้ช่วยของคุณพระดอนกฤษณันท์ ตระกูลไปอันนี้คือจะมุ่งตอบโต้การเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ก็เราก็ยังไม่เคยเห็นบทบาทของหมอเอกคนนี้นะ
0: ครับ

0: ว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงนะ
1: แต่อย่างน้อยๆหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะรู้ไส้รู้พุงอ่ะนะฮะของทางพรรคประชาชนพอสมควรถ้ามีประเด็นการเมืองหรือประเด็นอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งก็คงต้องถามคนนี้ครับ
0: คือรู้สึกเขาจะเคยได้ชื่อว่าเป็นงูเห่าของพ
1: รร
0: คก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วมั้งใช่ไหมพี่ไพศาลอนาคตใหม่ยุบแล้วมาเป็นก้าวไกลอ่ะฮะ
0: อนาคตใหม่เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยเกิดกลุ่ม4คนแรกที่ลงมติสวนพักและถูกขับออก
1: ครับ
0: ตามมาด้วยกลุ่ม10สสที่โหวตให้รัฐบาลไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: นะก็จะมีอันนี้ยุคอนาคตใหม่แล้วยุคพรรคก้าวไกลก็จะมีสสบางส่วนเนี่ยโหวตสวนมติพรรคแล้วถูกลงโทษทางวินัยแล้วก็ย้ายออกไปอยู่พรรคอื่นเช่นไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยคือ
1: หมอเอก
0: อ่ะหมอเอกนี่ด้วย
1: ในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษฮะ
0: แล้วล่าสุดนี่ก็สสกฤษใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปอยู่กับคุณธรรมนัสเรื่องไง
1: ครับฝากเลี้ยงไว้ฮะนานพอสมควรประมาณนี
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็คือมันเหมือนทิศทางว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตกเป็นรองอยู่พอสมควรน่ะแล้วก็ท่านโฆษกรัชดาถามว่าทำงานดีไหมก็อธิบายมติครม.ชัดเจนทุกประเด็นนะพี่เวสารแต่ว่าประเด็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นมาโต้มากขึ้นไหมสำหรับโฆษกรัฐบาลเอฟหมอเอกนี่หรือเปล่าที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ฮะหลายคนก็คิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหกระหน่ำมาหลายทิศหลายทางฮะบรรดานายกเองแกนนำภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะก็โต้พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อถ้าโฆษกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยก็พอจะอย่างน้อยนะฮะก็ลดแรงเสียดทานไปได้พอสมควรแล้วถ้าเกิดยิ่งรู้ประวัติของพรรคประชาชนอนาคตใหม่และก้าวไกลด้วยน่าจะเป็นผลดีกับฝ่ายรัฐนะครับ
0: หมอเอกนี่เขาเป็นงูเห่ายุคพรรคก้าวไกลที่คุณพิธาลิ้มเจริญรับ
1: ครับ
0: เป็นหัวหน้าพรรคนะ
1: ครับ
0: 4คนที่ไปพร้อมกันเป็นงูเห่าพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออาคมคาลม
1: คนพรกลาง
0: สสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษสสเชียงราย
1: ครับ
0: นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรีแล้วก็นายพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายนะซึ่งพฤติกรรมเนี่ยตามที่เขามีการพูดถึงก็คือลงมติเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
1: ครับ
0: 65ตอนนั้นสมัยอะไร
1: 65สมัยยังลุงตู่อยู่ไหมฮะ
0: ลุงตู่นะ
1: ครับ
0: ลุงตู่65หรือเปล่าน่าอาจจะเป็นลุงตู่แล้วเลือกตั้ง66ใช่ไหม
1: แล้วก็มีคุณเศรษฐามาปี67ใช่ไหมฮะค
0: ุ
1: ณอุ๊งอิ๊งปี68
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แต่สมัยปลายลุงตู
1: ่ครับ
0: นะเคยลงแล้วมีการลือกันว่าเนี่ยเตรียมจะไปเข้าอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จริงๆว่าพอยุบสภาแล้วมีเลือกตั้งสมัยต่อมาปี66เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเลย
1: ครับสมัครสมาชิกภูมิใจไทยนานแล้วเนี่ยท่านนายกบอกอย่างนั้น
0: ขาลมพลพรกลางด้วยนะรุ่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ออกจากก้าวไกลไป
1: ครับสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

ของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับมีเรื่องพลังงานนะพี่เพศานกองทุนน้ำมันเคาะอัตราใหม่ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเลยฮะมีผลวันนี้เลยครับ
2: อ๋อเพื่อจะลดลงมาเพราะมันจะไป40บาทแล้วนี
1: ่ครับก็พอไปดูรายละเอียดเนี่ย
2: เขาเอาเงินจากไหนอ่ะ
1: ก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันนะฮะออกประกาศนะครับเรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและก็อัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่เนี่ยฮะ2กันยายนนี้เป็นต้นไปครับเขาประกาศอย่างนี้นะพี่เพศานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคำนึงถึงกรณีราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนต้องเป็นมาตรการระยะสั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก็หลีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มสำหรับอัตราใหม่นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากกองทุน5บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับเงินชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบาท50สตางค์ต่อลิตรครับแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเลือกไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกรมธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไอ้ตรงนี้ให้ส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรครับส่วนดีเซลหมุนเร็วนะครับที่ขออภัยฮะดีเซลหมุนช้ากำหนดส่งเงินเข้ากองทุน1บาท20สตางค์ต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตาส่งเงินเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซินกำหนดอัตราส่งเข้ากองทุน6บาท14สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ได้รับเงินชดเชยจากกองทุน98สตางค์ต่อลิตรเท่ากัน E20 ได้รับเงินชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์E85 ได้รับเงินชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10สตางค์ต่อลิตรครับอัตรานี้ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในประเทศรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรมีผลตั้งแต่ประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปอันนี้มันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหรือเปล่าพี่เพศาน
2: แล้วได้ลดราคาน้ำมันลงไหมล่ะ
1: ไม่ได้ลดฮะ
2: ก็มันน่าจะเป็นราคาเดิมอยู่นะ
1: ครับ
2: 5บาทกว่าเนี่ยมันก็เป็นการอุ้มเดิมอยู
1: ่ครับ
2: อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรนะ
1: ก็ลดไม่ได้แต่ว่าราคาน้ำมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปเป็นภาระกับคู่บริโภคอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่เพราะปกติเขาว่าประมาณ5บาทกว่าอยู่แล้ว
1: อ๋อ
2: นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการช่วยอุ้มเพิ่มหรือไม่หรือว่าลดการอุดหนุนลงยังไง
1: ก็เดี๋ยวนี้น้ำมันบางประเภทให้ส่งเงินเข้ากองทุนนะฮะกับน้ำมันบางประเภทได้รับเงินอุดหนุนอย่างเงี้ย
2: พวกเบนซินใช่ไหม
1: ครับ
2: เบนซินเขาเก็บมา
1: ครับ
2: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี้ยก็ยังเงินยังไหลออกอยู่วันละ300กว่าล้านตอนนี้สะสมก็80,000กว่าล้านแล้ว
1: ก็ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเนี่ยช่วยได้ก็คือพยุงราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับประมาณ39บาท14สตางค์ต่อลิตรราคามันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะพี่เพศาน
2: ที่ขึ้นมาเมื่อเช้าไงขึ้นมาเมื่อเช้า60ตังค์ไง
1: ครับก็ภาระกองทุนน้ำมันตอนนี้ที่แบกอยู่นะครับติดลบอยู่ 84,472 บาทนะครับ
2: ล้าน
1: บาทครับโอ้โห
2: 80,000 กว่าล้านบาท
1: 80,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับก็
2: เ
1: นี่ยฮะอเมริกาก็ยังฮึ่มๆไม่หยุดเนี่ยน้ำมันพุ่งไม่หยุดนะครับ
2: ใช่ครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะ

0: รองผู้ว่ากทม.คุณพรพรหมวิกิจเศรษฐ์ได้แถลงนะครับว่าได้ประร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมป่าไม้มูลนิธิรักไม้ใหญ่รักสบกลันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: และก็วีพาร์ควีเราเนี่ยนะแล้วก็พาร์คส่วนสาธารณะเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้มรดกแห่งกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปอายุประมาณ50ปีขึ้นไปรวมถึงความแข็งแรงความปลอดภัยคุณค่าทางนิเวศวิทยาความหายากความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์โดยกทม.จะวางสองแนวจะวางแนวทางสองระยะนะครับ
1: ครับ
0: โดยระยะแรกนี่จะจัดทำที่เรียกว่า tree inventory ก็คือการขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปพร้อมจัดทำมาตรการตัดแต่งและเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบจากนั้นก็จะเป็นระยะที่2จะจัดทำ heritage tree list นะโดยต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกเนี่ยจะมีมาตรการคุ้มครองเข้มข้นการตัดแต่งล้อมย้ายหรือโค่นต้องได้รับอนุญาตจากสำนักสิ่งแวดล้อมปลูกอยู่ในบ้านคุณก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่ามัน60เซนนะอายุ50ปี
1: ครับ
0: นะแล้วถูกขึ้นเป็นมรดกต้นไม้มรดก
1: คุณจะตัดไม่ได้เลย
0: ซีริสเนี่ยคุณจะตัดแต่งคุณจะล้อมย้ายคุณจะโค่น
1: ต้องแจ้งเขาก่อน
0: ต้องมาขอต้องมาแจ้งขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: ถ้าสวนสาธารณะไม่มีปัญหาของกทม.อยู่ละ
1: ครับ
0: หรือบนถนนอะไรเงี้ยริมถนนข้างถนนของกทม.อยู่ละ
1: ครับ
0: กทม.ดูแลที่ปัญหาแต่นี่มันจะรวมถึงในบ้านเราด้วยนะนอกจากนี้กทม.ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพดีมากผมเห็นด้วยเลยทำไม่เหมือนสิงคโปร์เลย
1: จริงๆเนี่ยไม่ควรเฉพาะในกรุงเทพนะพี่เพศาลตอนขับรถออกต่างจังหวัดนะฮะแล้วพอเขาขยายถนนแล้วพี่เพศาลเห็นเขาตัดต้นไม้ไหมผมก็คิดว่าเขาจะล้อมย้ายแล้วก็เอาไปอยู่ข้าง
0: ๆโอ้ยรอซะเฮี้ยนเลย
1: โอ้โหมันเขาจะมีเขาก็มีประมูลกันนะครับจะมาตัดเป็นท่อนๆแล้วมันใหญ่มากพี่เพศาลต้นไม้มันใหญ่มากเขาตัดแบบแล้วออกไปเป็นท่อนๆแล้วมีการประมูลเอาใส่รถกันไปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแล้วกว่าจะปลูกใหม่ได้มันกว่าจะโตได้เท่านี้นะครับพี่เบสารจำได้ไหมถนนอุโมงค์ขึ้นถนนธนรัตน์จะขึ้นเขาใหญ่อะ
0: มีที่มีต้นยางนาเลยนะ
1: เมื่อก่อนที่มันจะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะ
0: ถนนจะมาฮอกกานีอะไรทุกอย่างนี่แหละ
1: ถนนอุโมงค์ที่มันแบบล้อมปิดกันจนเป็นอุโมงค์ตรงไปที่เขาใหญ่อะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมฮะขยายถนนไปหมดเลย
0: ขยายถนนก็โดนตักแบบเฮียนเตียน
1: ใช่ครับแล้วก็ดาบอะไรอ่ะดาบวิชัยอ่ะฮะที่ปลูกต้นตาลปลูกต้นไม้อ่ะ
0: นั่นขยายถนนก็โค่นหมดแล้ว
1: โค่นหมดแล้วนะฮะพอมีดราม่านะครับเรื่องของไปโค่นทำไมกว่าดาบเขาจะปลูกได้แล้วก็มีถนนเป็นชื่อของดาบ
0: ปลูกใหม่ปลูกใหม
1: ่มันไม่ขึ้นแล้วอะครับใช่ไหมฮะ
0: ก็ชาวบ้านก็ไม่รักด้วย
1: ครับ
0: จริงๆถ้าต้องถ้าทำปั๊บชาวบ้านต้องโดดมาขวางเลยนะแล้วก็ให้มันเป็นข่าวก่อน
1: ครับขยายได้ไม่มีว่าความเจริญไปเพียงแต่คุณล้อมเข้าไปข้างๆสิครับ
0: ใช่มีวิธีจะทำได้ตั้งเยอะแยะ
1: ครับโอ้แล้ว
0: ในตอนปลูกใช้เวลาตั้งนานในตอนตัดนี่ใช้เวลาไปเดี๋ยวเดียว
1: โอ้โหไม่ถึง5นาทีครับเดี๋ยวนี้ระบบเลื่อยยนต์นะเมื่อก่อนนี้ยังมีผิดกฎหมายนะเลื่อยยนต์อ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหไปซื้อได้สะดวกโยทินเลยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วนึกถึงต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพพี่ไพศาลนึกถึงต้นหนอนไหนฮะ
0: ถนนวิทยุแต่ก่อนเนี่ยคลึ้มไปหมดนะสาครวิทยุเนี่ยคลึ้มไปหมดนะ
1: 3คนแต่ว่าใหญ่มากตรงนั้นนะ
0: คราวนี้คือมันไม่ได้คือมันมีไว้ก็เข้าใจอยู่นะถ้าไม่ได้มีการดูแลอย่างถูกวิธีมีการตัดกิ่ง
1: ครับ
0: ทำอะไรเงี้ยมันก็เวลามันมีพายุ

0: มันมีมัน
1: หัก
0: มันหักแล้วมันมามันก็ทำให้รถลาเขาเสียหาย
1: ครับ
0: คนเขาก็รำคาญคนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูแลนะตัดแต่งอะไรต่างๆให้มันคงสภาพที่แข็ง

0: กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของต้นไม้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองหลวงนะพี่เพศานของเราเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งฮะตามข้อมูลถ้าจำไม่ผิดนะอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสียก็คือต้นไม่ใหญ่ต้นแคบประมาณแค่โคนขาประมาณเนี้ยอย่างสวนจตุจักรอย่างเงี้ยนะฮะสวนลุมพินีเนี่ยเขาเป็นสวนเก่าแก่ต้นไม้เขาใหญ่อันนั้นยอมรับฮะสวนตุจักต้นไม้เยอะจริงครับพี่เวสารแต่ต้นมันไม่ใหญ่ฮะ
1: ใช่
0: ลองไปดูสวนสาธารณะของเมียนมาสิครับในย่างกุ้งอ่ะพี่เวสารโอ้โหส
1: อัน
0: าน ั
1: ี้
0: บ
1: อัง
0: ค
1: กฤษ
0: นโอบ
1: อังก
0: ส
1: ฤ
0: ิ
1: ษทำไว้
0: ใหญ่มากนะฮะ
1: อังกฤษเป็นมรดกของอังกฤษที่ทิ้งเอาไว้
0: ครับเนี่ยเราอยากจะเห็นสวนสาธารณะบ้านเราต้นไม้ใหญ่แบบนั้นฮะมิบึงน้ําสวยและทุกอย่างสวยหมดเพียงแต่ว่าต้นไม้บ้านเรามันไม่ใหญ่แค่นั้นเองมันต้องใช้เวลาอีกอะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือมีแนวคิดดีๆนะฮะในการที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ให้เป็นมรดกของกทม.ผมนึกถึงนี่เลยถนนวิทยุเหมือนกับพี่ไพศาลนะโอ้ต้นนั้นต้นใหญ่จริง
1: ยังมีเหลืออยู่บ้าง
0: ยังมีครับแล้วก็ตรงติดกับสนามม้าราชตินามัยฮะนั่นก็ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับรอบๆเนี่ย
1: อ๋อตรงอะไร
0: ที่เราตรงไปก็จะเป็น
1: ว
0: ส
1: ั
0: วน
1: ด
0: ล
1: เ
0: ุ
1: บ
0: ม
1: น
0: ก็ตรงไปจะเป็นสวนลุมแล้วก็ถึงสีลมอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้เรียกถนนอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: ถ้าออกจากลาด
1: พร
0: ท
1: ้า
0: ส
1: ม
0: า
1: จ
0: ไ
1: า
0: ป
1: กลาดผสมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลาดดำถนลาดดำหลีหรืออะไร
0: นั่นแหละด้านขวาต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตรงนั้นนะฮะ
1: สมัยก่อนมีบ้านปลูกเป็นหลังๆนะ
0: ครับ
1: สวยมากเป็นบ้านสไตล์แบบไชนีสโปรตุกีส
0: ก่อนที่เจ้าเขาทำสนามม้านี่เหรอครับ
1: ไม่ริมถนนเนี้ยแต่นี้ก็ทุบเป็นคอนโดเป็นโรงแรมอะไรหมดแล้ว
0: ได้ใช่ฮะด้านซ้ายดิโรงแรมทั้งนั้นเลยครับ
1: แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นหลัง
0: ๆครับ
1: แต่ก่อนตรงนั้นมันมี AUA ด้วยอะไรด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ รู้สึกผมเคยไป
0: ก็ตั้งแต่ศาลพระพรหมเอราวัณเป็นต้นไปอ่ะจนถึงสวนลุมอ่ะนั่นคือโรงแรมหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
1: ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยยังไปเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ที่นั่น
0: ตรงนั้น AUA
1: นะใช่
0: ครับ
1: ก็จะไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก็กินข้าวกินปลากันแถวนั้น
0: ครับ
1: มีอาหารการกินอยู่แล้วก็จะมีโรงเรียนสมทวินใช่ไหม
0: ครับ
1: มีโรงเรียนสมทวินอะไรเนี่ยครับคล้ายครับคาว่าอย่างนั้น
0: แล้วพี่ไพศาลทันไอ้หัวมุมของถนนสีลมก่อนที่จะมีโรงแรมของคุณหญิงคุณหญิง
1: ชนัด
0: ที่ยังอุ่ยไหม
1: ผมนี่ทันตั้งแต่สีลมสองข้างยังเป็นสวนผักกาดไอสวนกะหล่ำไอไม่ใช่กะหล่ำผักคะน้า
0: ครับ
1: ยังเป็นสวนครับสวนผักคะน้าอยู่ยังเห็นอยู
0: ่ครับ
1: นั่งรถไปมองไปยังเป็นร่องสวน
0: อ
1: มีฟางปูแล้วก็มีไอต้นคะน้าขึ้นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต่อมาก็มีตึกแรกๆนี่น่าจะเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ของกสิกรไทยนะที่สีลมตอนสีลม
0: ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละ
1: ไม่เขาตรงนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่สีลมแล้วเขามาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ไอ้ตรงหน้าซอยอารีอ่ะ
0: ครับอ๋อฮะครับครับ
1: ถนนพหลโยธินใช่ไหม
0: สะพานควายตรงนั้นอ่ะคร
1: ับ ตรงก่อนถึงสะพานควาย
0: ครับ
1: จะเป็นสำนักงานใหญ
0: ่ครับ
1: ต่อมาแล้วจากตรงเนี้ยจากสำนักงานใหญ่ตรงนี้จึงไปอยู่ที่ริมแม่น้ำ
0: ครับ
1: ริมแม่น้ำก็เป็นสำนักงานใหญ่ล่าสุดสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สีล
0: ม
1: เขาเป็นตึกแรกแรก
0: ครับ
1: เป็นตึกแรกแรกของแถวย่านสีลม
0: โอ้โหแล้วพัฒนามาเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ดินแพงที่สุดได้ยังไงครับเนี่ย
1: มันเมืองมันดูทิศทางการขยายมันคงจะหาทำเลที่จะไปลงไป
0: ริมน้ำนะฮะ
1: แถวนั้นมันก็เป็นเดิมมันก็เป็นแหล่งของพวกฝรั่งอยู่ไง
0: ครับ
1: แถวไอ้สาทรแถวอะไรพวกนี้พวกฝรั่งพวกอะไรมันอยู่คนเขาก็จะมารวมอยู่ที่
0: เลยเข้าไปในสีลมนะพี่เพศานเข้าตามตรอกซอกซอยเล็กๆอ่ะด้านในยังเป็นบ้านทรงโบราณสวยอยู่เลยฮะ
1: สมัยก่อนยังมีอยู่
0: ครับ
1: ตอนนี้คงไม่แทบไม่เหลือแล้วมันขึ้นเป็นคอนโดกันหมดแล้ว
0: มียังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรแล้วฮะแล้วแต่ว่าเขาจะทำเป็นพวกบรรดาเกสเฮาส์ฮะแล้วก็แบบเกสเฮาส์ค่อนข้างจะหรูเลยอะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: อ่า

0: ที่ว่าผมเห็นเป็นร่องสวนแล้วมีเนี่ยนะก็คือประมาณ 2,511-12 นะ
1: ครับ
0: สีลมประมาณ 2,511-12 เนี่ยนั่งรถเมย์ไปแล้วมองก็ยังมีช่องว่างๆก่อนจะถึงสุสาน
1: อ่ะ
0: แต่ก่อนมันจะมีสุสานใหญ่ๆตึกไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเนี่ยสวนผักคะน้า
1: ผักคะน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: เหมือนที่ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นอีกสัก20ปีนะ
1: ครับ
0: ผมก็จะเห็นที่ซอยอ่อนนุช
1: อ่าฮะ
0: ซอยอ่อนนุชซึ่งแต่ก่อนเวลาขับไปเนี่ยมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
1: ครับ
0: สวนทั้งนั้นสวนผักล้วนๆ2ฝากฝั่งในซอยอ่อนนุชเนี่ยนะเป็นสวนหมดเลย
1: ครับ
0: เป็นสวนพวกสวนผักเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้คอนโดขึ้นหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้ไปก็จำไม่ได้ว่านี่มันคือซอยอ่อนนุช
1: ความเจริญคืบคลานมาไวจริงๆเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นพื้นราบแล้วนะฮะอยู่อาคารสูงกันหมดนะครับ
0: ใช่
1: คุณชุศนะบอกว่าอ้าวผมต้องแต่งต้นไม้ในบ้านของผมไม่ให้กว้างเกิน60เซนนะฮะมันตัดกิ่งได้ฮะแต่ไอ้ต้นที่มันอวบขึ้นอวบขึ้นมันจะห้ามไม่ได้สิพี่ชุศนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาจะทำในกรุงเทพมหานครก่อนนี่เห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่าแม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เมืองมันน่าเที่ยวมันร่มเย็นมันร่มรื่นนะฮะเดินเที่ยวกันเนี่ยตอนที่ฟุตบาทกทม.ทำดีจริงพี่ไพศาลน่าเดินเพียงแต่ว่ามันร้อนเท่านั้นเองไม่มีต้นไม้
0: เขาคุณณรงค์รู้จักไอ้เรื่องนิยายเรื่องหวันเหลี่ยมไหม
1: ครับครับ
0: หวันเหลี่ยมไอ้ทุ่งแสนแสบ
1: ทุ่งแสนแสบครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอยู่ตรงของเหลี่ยม
1: มันอยู่ตรงมักกะสันไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ก็มีเรื่องเล่าว่าถามว่าเอ้าคุณไม้เมืองเดิมเนี่ยเกิดจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมายังไงมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ำสุรากันเนี่ยแล้วก็นั่งอยู
1: ่
0: แถวแถวเองมักกะสันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วแกก็มองทุ่งนามองคลอง
1: ครับ
0: แสนแสบแถวมักกะสันเนี่ยนะ
1: คือทุ่งนาม
0: ันเป็นทุ่งนามันก็เป็นบ้านนอกนี่แหละมักกะสันนะ
1: ครับครับ
0: แกก็มองไปเห็นวิวทุ่งนาเห็นคลองเห็นต้นตาลเนี่ยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
1: เป็นขวัญเหลี่ยมขึ้นมา
0: ขวัญเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยขวัญเหลี่ยม
1: ครับ
0: เนี่ยคนยังนึกว่าไปนั่งอยู่แถวมินบุรีแบบไม่ใช่
1: นี่เลยมักกะสันนี่เลยโอ้โหกลางเมืองเลยนะ
0: ครับมักกะสันเนี่ยตรงใกล้ๆคลองแสนแสบตรงไหน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่กับเรา2คนดีเจกล้วยจันแลมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: ครับเจด้งนะครับจามอนกิจสวภาครับ
4: ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะ อยู่ที่ไหนกันอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเราเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุเนี่ยก็ไม่ต้องทักทายขับรถไปดูทางไปนะคะสำหรับใครที่สามารถสะดวกนะในการเข้ามาดูในไลฟ์สดของเราที่เพจ Facebook LTM FM 95เนี่ยก็เข้ามาทักทายนู้น80กว่าท่านแล้วคุณโจระยองบอกว่าสวัสดีครับ DJ 2จอพัทยาโดนไม่ไหวแล้วคุณนิรามัยคุณสมชายกันแก้วนะคุณไตรรัตน์นะคะ
5: พี่พจลินถามพี่กล้วยว่าไปพัทยานี่ไปดูเรือเหรอครับ
4: เอ๊
5: จะไปดู
4: เขามีป้ายแล้วสมัครสาวสวย
5: สมอเรือ
4: เฮ้ยแต่เรือเนี่ยก็ดูอลังการ
5: ก็ใช่ไงเรือยังใหญ่ขนาดนั้นสมอจะขนาดไหน
4: อุ้ย
5: อ้าว
4: สมอ
5: ทำไม
4: ไม่ข้างบนเนี่ยนะเขาบรรทุก
5: เห็นแล้ว
4: เครื่องบินต้องกี่ลำอ่ะ
5: ค
4: ิ
5: ดดูว่ามันจอดนี่มัน
4: เครื่องบินเขาขนอันนี้ไงขนนิวเคลียร์ไปไงคุณธนากรคุณละไมนะคะคุณกฤษมนคุณอุดรคุณทิวาคุณสอนคุณใหญ่อ๋อแชร์ให้แล้วคุณบ้วนนะคะคุณบ้วนคุณลำดวนคุณสมหวังคุณณรงค์วิทย์นะคะบอกว่าที่ไทยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งแต่เหนือตรดใต้มาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะคุณบุญเรือนคุณวันชัยเข้ามาชมแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะ
5: ครับ
4: คุณสงวนศรีคุณสมจิต
5: ครับผมสะเดาฝนตกชุ่มฉ่ำนะแสดงว่าใต้นี่อ๋อเพิ่งตกเพราะว่าไม่ตกมาหลายวันนะพี่ธิวาบอก
4: คุณสมจิตบอก

0: ว่าพิษณุโลกฝนไม่ตกเนี่ยเขาเตือนแล้วนะพิษณุโลกวันที่4-7เนี่ยระวังด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลุยข่าวกันต่อครับผม
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ไอ้ data center เนี่ยเขาจะเก็บพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอ
1: ใช่พี่
0: ใช่ไหม
1: ก็คือ
0: เก็บเซิร์ฟเวอร์
1: สร้างอาคาร 4-5 ชั้นที่มันใหญ
0: ่ๆ
1: นะเอามาเพื่อเก็บข้อมูลแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่ามันก็เปิดองค์เปิดแอร์นะพัดลมแอร์มันก็เป่ามามันทำให้เราร้อนขึ้น
0: อ
1: ่ะเรื่องของอุณหภูมินะครับร้อนขึ้นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของการใช้ไฟอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วตอนนี้เขาบอกผุดขึ้นมากรุงเทพหลายแห่งพี
0: ่แต่นี่มันมี data center มีการลักลอบเก็บน้ำมันด้วยอ่ะ
1: ต้องใช้น้ำมันด้วยใช่ไหม
0: ต้องใช่ไหม
1: เพราะว่าเอาน้ำมันไปปั่นไฟเพื่อที่จะเก็บข้อมูล
0: ไปปั่นไฟก็เนี่ยมันก็จะมีไอระเหยออกมาซึ่งก็บอกว่าของพวกนี้มันต้องแบบมันไม่ได้เก็บใจกลางเมืองอ่ะเขาบอกเนี่ยมีการทีมสุดซอยของรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมใช่ไหมเอ้ยพลังงานสิพลังงานแล้วตอนนี้ไปอยู่พลังงานแล้วนะคะของคุณขิงเนี่ยนะคะของ
1: เอกนัท
0: คุณเอกนัทเนี่ยค่ะคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะหัวหน้าทีมสุดซอยเนี่ยไปตรวจสอบศูนย์ Data ที่พระราม9เนี่ยติดกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะเพราะว่ามีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านร้านค้าเนี่ยบอกไม่ไหวเลยต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนแล้วยิ่งฝนตกเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากขึ้นบางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยนะโด่งแล้วก็อาเจียนด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่ามีอะไรอยู่แถวนี้ไหมนะคะวันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ อว่ามีการจัดเก็บดีเซลน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรอ๋อไปเก็บไว้อ่ะไปเก็บว่าได้ยังไงน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับใบโดยไม่ได้มีใบอนุญาตนะเขาก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ทันทีตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไปติดตามวันนี้แหละเพราะว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงคราบติดค้างบางส่วนเท่านั้นนะคะว่าการที่ทำแบบนี้ผิดนะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยตอนนี้ก็เลยมีนโยบายเลยนะว่าในเรื่องการขออนุญาตในการจัดตั้งจัดเก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเนี่ยสำหรับใช้ใน data center ดงในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะในการประชุมเนี่ยเขาจะมีการประชุมที่4กันยายนเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะเสนอให้กทม.แล้วก็ทางสภาพัฒน์นะคะแล้วก็การไฟฟ้าการประปาเนี่ยจัดทำโซนนิ่งเพื่อทบทวนการควบคุมอาคารโอ้มันมีอย่างนี้เยอะแยะเลยเนาะแล้วก็จะเขาบอกว่าจะปูพรมในการตรวจพื้นที่เลยแหละว่าจะมีการลักลอบจะเก็บน้ำมันที่อื่นอีกหรือเปล่าเพื่อปั่นไฟใช้เองใน data center อ๋อถ้าเกิดซื้อเนี่ยมันก็คือต้องใช้จำนวนลิตรเยอะเนาะแต่มันก็ไม่สมควรแม่ดงเพราะว่าอาคารพวกนี้มันไม่ใช่สร้างมาเพื่อจัดเก็บน้ำมันเหมือนปั๊มเนี่ยใช่ป่ะถ้าปั๊มนี่มันจะต้องมีระบบอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เก็บไปต้อง 200,000 ลิตรใช่ไหม
0: เยอะนะ
1: 200,000 ลิตร
0: ไว้ปั่นเพราะว่า data center เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มันก็ต้องปั่นไฟใช้พัดลมเลยทั้งวันทั้งคืน
1: ใช่เขาบอกว่าต้องมันเดี๋ยวนี้พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาต้องมีเหมือนกับเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
0: อ
1: ่ะนะครับเขาก็จะจ้างพวกเนี่ยบริษัททำพวกนี้คอยเก็บข้อมูลเป็นตึกสำหรับเก็บข้อมูลไม่ใช่ตึกสำนักงานด้วยนะตึกสำหรับเก็บข้อมูลอย่างเดียวเลยนะฮะปั่นไฟทำระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นครบถ้วนเลยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยนะครับเคลียร์กันแล้ว2ฝ่ายนะฮะฝ่ายแรกที่บอกว่าเป็นลูกค้าถูกร้านขายเครื่องสำอางกึ่งสถานเสริมความงามเนี่ยนะครับไม่รู้คุยกันตกลงอีท่าไหนล่ะนะตัวผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้อยากได้ของไม่ได้อยากซื้อของเลยแต่ว่าเหมือนโดนกล่อมให้ซื้อแล้วสุดท้ายเสียเงินไป 85,000 ได้ของมา 2,3,4,5 ชุดเนี่ย
0: ไม่ได้อยากซื้อ
1: ไม่ได้อยากซื้อแต่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเหมือนกับเวลาเราอยู่ตามห้างอะพี่กล้วยครับใช้บริการฟรีนวดหน้าฟรีไหมเข้ามาลองก่อนเข้ามาลองสินค้าก่อนแล้วก็พาเราเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ทดลองนู่นทดลองนี่อะไรให้เรา
0: พี่ก็เคยอย่างเงี้ยโดนถึงเวลาไปคนเดียวต้องจิตแข็ง

0: นี่แหละแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เข้าไปทดลองใช้เขาบอกว่าตอนตกลงกันว่าฟรีแล้วก็มีการให้สินค้าเข้ามานะครับ2-3ชุดนะฮะเขาก็คิดว่าฟรีปรากฏว่ามีการเอาบัตรเครดิตเขาไปรูดเนี่ย 85,800 บาทในที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนกลางนะครับเชิญทางร้านกับเชิญทางฝั่งผู้บริโภคมาตกลงกันก็ทางร้านยินยอมคืนเงินให้นะครับ 85,800 บาทเต็มจำนวนแลกกับการที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่ดำเนินคดีนะครับผู้บริโภคก็บอกว่างั้นก็ไม่ดำเนินคดีละเรื่องช่อโกงอะไรเนี่ยก็ไม่ละทางร้านก็บอกว่าเนี่ยเอาไปโพสต์แบบนี้เขาเสียหายตอนแรกเขาก็จะฟ้องดำเนินคดีกลับเหมือนกันก็ตกลงกันได้นะครับก็จบลงด้วยดีนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มจากบริการนวดหน้าพนักงานยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนวดอะไรที่หัวไหล่นะครับมีแค่บริการนวดหน้าให้ลูกค้านะที่ซื้อสินค้าก็ไม่รู้สื่อสารกันยังไงใช่ไหมสื่อสารกันยังไงไม่เข้าใจหรือยังไงไม่รู้นะครับก็ไปรูดบัตรเขาต้อง85,000
1: 85,000เยอะนะ
0: ใช่
1: เราจะเจอตามบันไดเลื่อนเวลาไปห้างอ
0: ่
1: ะอันนี้ไหมอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยถ้าหยุดปุ๊บเดียวโดนจูงมาเลยอ่ะอย่างน้อยๆเราก็จะต้องแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราเข้าใจแล้วว่าอาชีพพวกนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละเนาะแต่เราก็ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจจะนั่งจริงเราก็หลบหลีกได้ก็หลีกไปเลยไม่งั้นก็จะโดนอย่างเงี้ยโดนกล่อม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาอันดับ8ที่น้องๆบอกว่ามีน้องอายุ15ปีใช่ไหมที่กำแพงเพชรอ่ะใช้ปืนเข้าไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนใช่ไหมก็ปรากฏว่าทางช่วงเนี้ยเขารู้สาเหตุแล้วล่ะนะคะรู้สาเหตุเบื้องต้นละแค้นครูที่สั่งพักการเรียนนะดงวันนี้ก็เขาก็ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนรับสารภาพด้วยนะแบบเนี้ยก็แต่ก็ใส่หมวกกันน็อกให้น้องอะเนาะไปตั้งแต่ป้อมยามไปถึงอาคารเรียนเนี่ยโดยมีนี่แหละทางพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทุบรถยนต์และก็ขโมยปืนของพ่อซึ่งพ่อเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรไปใช้ในการก่อเหตุแต่เพราะว่าเด็กเนี่ยขาดทักษะในการใช้วุธปืนจึงยิงเป็นลักษณะข่มขู่แล้วก็พุ่งเป้าประจำจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนเนี่ยไม่ถูกคนอื่นเลยอ่ะวันนี้ก็จะมีเหตุอีกน้องดงนะ
0: ครับ
1: ก็เลยที่เสียหายก็คือทรัพย์สินของทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินจากหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปอาคารเรียนเพื่อตามหาครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวแล้วก็เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการอบรมกันใหญ่เลยนะหนีซ่อนสู้อ่ะเขาบอกมาตรการนี้ก็ได้ผลนะจากการตรวจสอบพบว่าคนผู้ก่อเหตุเนี่ยลั่นไกลไปทั้งหมด6จุดส่วนใหญ่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าแรงจูงใจในครั้งนี้คาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่กำลังรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุของการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนที่สั่งพักการเรียนเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเนี่ยก็อยู่ระหว่างพูดคุยกันด้วยนะระหว่างที่พักการเรียนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วตอนนี้โรงเรียนนี้นะก็หยุดเรียนออนไลน์เป็นเวลา2วันก็คือพฤหัสศุกร์หยุดไป2วันก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาทำการเรียนโดยการเรียนผ่านออนไลน์โอ้อย่าทำเลยเนาะในโรงเรียนเนี่ยเนาะ
0: ครับผมนี่
1: หนีซ่อนสู้นี่ก็สำคัญจริงนะก็ต้องฝึก
0: แสดงว่าเอาปืนพ่อมา
1: ปืนพ่อมาพ่อเป็นตำรวจสายตรวจอยู่ที่สภ.กำแพงเพชร
0: บ้านไหนมีปืนก็เก็บดีๆกันด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ตำรวจที่เมืองกาญนะครับเขาไปจับรถตู้ลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมานะครับจะเข้ามาทำงานที่อยุธยาแบบผิดกฎหมายนะฮะปรากฏว่าคนขับเนี่ยบอกวันนี้พลาดแหม

0: เขาเรียกว่าพลาดที่มาทำอาชีพนี้ที่ไหนได้พลาดที่ไม่ได้เช็คว่ามีด่านหรือเปล่าปกติจะเช็คพรรคพวกจะเช็คจาก GPS ตรงไหนมันแดงเนี่ยแสดงว่ามีการตั้งด่านจะเช็คพรรคพวกที่ขับล่วงหน้ามาก่อนเขาบอกวันนี้ลืมเช็คเจอเลยครับด่านตรวจวันนี้นะครับที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะฮะกำลังตั้งด่านอยู่ที่ตำบลท่ามะขามนะครับถนนแสงชูโตรถกระบะขออภัยเป็นรถตู้เลยล่ะนะครับทะเบียนกทม.ขับเข้ามาในด่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเรียกตรวจค้นตามปกติมองเข้าไปโอ้ทำไมข้างในนี่ดูเหมือนคนต่างด้าวเป็นแรงงานต่างด้าวล่ะไหนลงมาหน่อยซิขอตรวจสอบหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรขอลงมาก่อนโอ้ลงมาก็เจอจริงๆนะครับ9คนผู้ชาย2ผู้หญิง7นะครับคนขับอีก1เป็น10คนแรงงานทั้ง9คนนะครับไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรแล้วเขาจะเข้ามาทำงานเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่นะครับคนขับรถนะครับบอกว่ามีชาวเมียนมาคนนึงว่าจ้างครับให้ขับเนี่ยให้เงินหัวละ 3,000 9คนเที่ยวนี้ได้ 27,000พี่กวยบอกเขาบอกจะมีที่ไหนอีกนะที่ขับรถวันเดียวได้27,000นะครับก็เอาสิครับ
1: อย่างนั้นต้องมี2เดือน3เดือน
0: ใช่3
1: เดือน
0: ที่ผ่านมาเคยทำลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่โดนจับนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยจะตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการตั้งด่านหรือเปล่า ถ้ามีก็จะเลี่ยงไปอีกเส้นทางอื่นนะครับแต่ครั้งนี้พลาดคิดว่าวันธรรมดาฝนตกตำรวจจะไม่ตั้ง ที่ไหนได้นะครับเจอเลยครับแจ็คพอตก็โดนดำเนินคดีไปด้วยนะเดี๋ยวผลักดันทั้ง9คนเนี่ยนะฮะออกนอกประเทศกลับไป
1: อาชีพเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะก็ถูกจับนุบทุกวันนะ
0: ครับแล้วไม่รู้9คนนี้เนี่ยเสียเงินเสียทองมามากน้อยขนาดไหนกว่าจะมาขึ้นรถตู้เข้ามาถึงในไทยได้เนี่ย
1: นี่คนขับก็เป็น 3,000 หัวละ 3,000 แล้วต้องผ่านในหน้ากว่าจะผ่านด่านผ่านอะไรมาข้ามมาได้มาเข้าฝั่งไทยได้เนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายโซโซหนึ่งในแรงงานบอกว่าเดี๋ยวจะหักจากค่าแรงในภายหลังทำงานใช้หนี้การเดินทางไปก่อนโอ้โหนะครับก็ถูกจับไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่พรุ่งนี้นักตบลูกยางสาวไทยซึ่งได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028เนี่ยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จำได้ไหมวันนั้นเสี่ยหนูเขาคุณอนุทินบอกอุ้ยขนแขนสแตนด์อัพบอกว่าหนูอยู่แล้วตอนร้องเพลงชาติเลยขนแขนสแตนด์อัพแล้วสุดยอดเลยสุดซอยวันแล้วจะอัดฉีดยังไงสุดซอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าโดยนายกเนี่ยจะมีการแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะคว้าแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยก็ได้คือได้เขาเปลี่ยนกฎในโรงคนที่เป็นแชมป์เอเชียก็ได้สามารถไปเข้าร่วมแข่งขันได้เลยที่ผ่านๆมามันต้องที่อะไรลำดับอะไรอีกใช่ไหมเพราะไม่งั้นปีที่แล้วเราก็ได้ไม่ใช่เหรอครั้งที่แล้วเราก็ได้แต่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเนาะพอตอนนั้นญี่ปุ่นกับจีนได้ไปหรือไงเนี่ย
0: เขาเพิ่งมาเปลี่ยนกฎว่าแชมป์แต่ละทว
1: ีปแชมป์กับรองแชมป์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยก็ได้ไปที่ LA ในปี2028นะคะ
0: ถ้าเป็นชิงแชมป์ทวีปนี่จะเอาเฉพาะแชมป์ก่อน
1: เอา
0: ห้าทีมห้าทวีป
1: อ๋อห้าทวีป
0: ที่เหลือเดี๋ยวไปมีเวิลด์กลางปีแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่คัดเลือกเอาอันดับ
1: อ๋อเอาแค่แชมป์อย่างเดียว
0: อันนี้เอาแชมป์ก่อน
1: อืมเขาบอกพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาได้เงินมันเป็นโอนช้าอะไรใช่ไหมนี่พรุ่งนี้เขาจะกดนายกรัฐมนตรีจะพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็น่าเห็นใจนักกีฬาไทยเนาะต้องมีศักยภาพก่อนไงเนาะ ถึงจะไม่ได้รับการผลักดันไม่ได้นะต้อง

0: เราต้องผลักดันให้มีความพร้อมเทียบเท
1: ่
0: ากับคนอื่นเขาม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่า
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: มาลุยกันต่ออีก5อันดับนะครับอีก5อันดับในวันนี้นะครับ
0: อย่าเพิ่งพูดสิว่าอันดับ
1: ถึงไหมถึงมาเริ่มกันเลยล่าสุดนะครับกรรมาธิการศาสนานะเตรียมที่จะไล่บี้ตรวจสอบนะครับงานส้มโอนะครับเป็นงานประจำอำเภอนะครับของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจัดยังไงปล่อยให้มีชายแต่งกายเป็นพระไปยืนเต้นดูหมอลำอยู่หน้าเวทีนี่ฮะเป็นคอนเทนต์นะ
0: เมื่อวานผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกแล้วว่ามันเนี่ยทำคอนเทนต
1: ์ใช่
0: แต่ไม่ควรทำคอนเทนต์เอาคือเอาจีวรเอาเรื่องศาสนาไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันทวนแม่ดง
1: เอาถุงน่องนะครับใส่ให้ดูเป็นศีรษะโล้นถือบาตรใส่จีวรเต็มมาเต็มเลยแล้วก็ไปยืนเต้นอยู่นะครับที่หน้าเวทีหมอลำมีแดนเซอร์กำลังแหกแข้งแหกขาอยู
0: ่แหกขาด้วย
1: นะครับก็ทางกรรมาธิการเนี่ยนะฮะบอกว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับนะควรจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนะไม่ควรปล่อยให้เส้นนะครับมีระหว่างความสนุกกับความไม่เหมาะสมแล้วยิ่งเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นทางกรรมาธิการเนี่ยจะนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาหารือนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วยนะเพื่อการร่วมมันป้องกันนะครับไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะก็อาจจะหมายถึงการดูแลความคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าชาร์จแล้วว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ผู้จัดเนี่ยทำไมยังปล่อยให้มีการแบบว่าร
0: ู้อยู่แล้วต้องทำคอนเทนต์ให้มันขึ้น

0: เป็นโชว์ได้ยังไงอย่า
1: ค
0: ง
1: ร
0: เ
1: ัง บ
0: ี้ย
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ก็ไปทลายเครือข่ายเว็บพนันได้อีกแล้วเพิ่มสุก365ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า74ล้านบาทเงินในเว็บพนันมันเยอะมากเลยนะน้องเนาะยึดของกลางต้อง74ล้านกว่าบาทเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนเนี่ย1ถึง 1,500 ล้านบาทเลยนะคะวันนี้ในทางกองบัญชาการปอทเปิดปฏิบัติการ70 4 million ทลายเครือข่ายเว็บพนันเพิ่มสุก365ในพื้นที่4จุดนะคะมี4จุดก็คือชลบุรีกับกรุงเทพค่ะจับกลุ่มได้หลายคนเลยนะคะอายุเนี่ยก็ประมาณ30 26 20 31เนี่ยไปยึดเงินสดได้38ล้านบาทมือถือ61เครื่องบัตรกดเงินสด353ใบหัวมีเครื่องนับเงิน3เครื่องแล้วก็เงินสดในบัญชีกว่า35ล้านบาททรัพย์สินมูลค่าทั้งหมดที่ตรวจยึดได้วันนี้ก็74ล้านบาทเลยนะคะตำรวจบอกว่ากลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีเบาะแสมาทางตำรวจนะว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยผิดปกติเข้าข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เลยให้ช่วยกันแกะรอยก็พบว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันเพิ่มสุก365ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงเดือนละ 1,500 กว่าล้านบาทตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้บัญชีรับแทงเป็นบุคคลธรรมดาส่วนขาจ่ายใช้บัญชีเป็นนิติบุคคลก่อนจะมีการโยกเงินผ่านระบบ Payment Gateway ส่งต่อไปยังเจ้าของเว็บจากนั้นก็สั่งให้มีการถอนเงินมาแปลงสภาพเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่ออำพรางล่องลอยการฟอกเงินค่ะโหทลายคงต้องมีอีกเยอะนะต่อไปก็คือทำไปเรื่อยก็ดีนะอันนี้นะคือได้รับเบาะแสจากธนาคารกรุงไทย
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เตือนภัยวัดวาอารามกันหน่อยนะครับตอนนี้มีคนเที่ยวไปขับรถไปยืมของนะครับตามวัดบอกว่าหลวงพ่อครับพอดีจะจัดงานที่บ้านครับยืมหม้อยืมไหยืมเก้าอี้ยืมอุปกรณ์หน่อยครับก็ให้ชงให้ชื่อให้เบอร์ไว้ปรากฏว่าเบอร์กับชื่อนี่ปลอมทั้งหมดเลยครับหลวงพ่อโทรไปตามนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยของที่ยืมไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์โรงครัวซึ่งทางวัดก็ต้องใช้ต่อเวลามีงานบุญอะไรต่างๆหม้อสแตนเลสโอ้โหหม้อนี้เป็นพันนะพี่ใช่ไหมหม้อหุงข้าวถังแก๊สอุปกรณ์เครื่องครัวเอาไปหมดเลยนะครับปรากฏว่านี่ฮะไม่เอามาคืนครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่วัดเมืองใหม่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะเจ้าว่าเลยออกมาเตือนภัยนะครับบอกว่าอยากให้ระวังกันตอนนี้มันมีโจรตระเวนมาตามวัดมายืมของนะดูน่าเชื่อถือให้เบอร์ให้ชื่อไว้นะครับที่ไหนได้โทรไปนี่ไม่ติดครับผมโอ้โหพวกนี้บาปกรรมจริงนะมาหลอกพระหลอกเจ้าแล้วเอาของวัดไปด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะใบบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่ศาลปกครองสั่งให้มาพิจารณาตามคำร้องของนายแพทย์สรณะเนี่ยแล้วมันจะมีผลอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยทางเรื่องของขั้นตอนการทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อให้ออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ทุนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงนะครับซึ่งคุณประกรณ์นะคะบอกว่าเราเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายส่วนขั้นตอนตอนนี้ของศาลเนี่ยมันก็ว่าไปตามปกติอ่ะจะต้องรอว่าและต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีคำสั่งอะไรต่อไปก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะคะ ไม่ต้องดึงเรื่องกลับมาเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้านะคะรอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็ไม่ดีกับระบบไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้หรือยังนะคะเพราะว่าไม่เจอนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าเรื่องของการที่เราเสนอให้นายกนำขึ้นทุนเกล้าเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่เรื่องของศาล

0: รอศาลสั่งให้กลับรับธรรมเนี่ยรับฟังก็คือมันต้องพิจารณาก่อนยังไม่ได้มีคำพิพากษานะในส่วนที่ระหว่างนี้จะมีการคุ้มครองหรือเปล่ารออีกทีหนึ่ง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้วันแรกนะครับน้ำตกทีลอซูเปิดให้เข้าเที่ยวแล้วนะอย่ามัวแต่ไปพัทยากันนะไปเที่ยวธรรมชาติทางนงทางเหนือบ้างนะครับไปดูความยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ละอองน้ำเนี่ยเริ่มฟุ้งกระจายแล้วหน้าฝนเนาะก็ปิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับชาวอุ้มหางก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพวกเขาได้เหมือนกันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันแรกที่น้ำตกทีลอซูนะครับใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ครบถ้วน
0: แต่ช่วงนี้ช่วงน้ำฝนช่วงฝนตกต่างๆก็ไม่ก็งดก่อนก็ได้เนาะ
1: เออ
0: แต่จริงๆเนี่ยคือเที่ยวป่าหน้าฝนนะได้สวยเนาะสวย
1: ก็สวยแต่ก็อาจจะต้อง
0: ฟังอย่าไปตามน้ำตก
1: นะครับ
0: อ่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่บอกว่าเราฟังทุกวันเลยขอบคุณมากเลยฟังต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: นี้เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็น

ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนศรี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ดสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเสียงกรี๊ดขึ้นมาสวัสดีค่ะร้อยเอกหญิงพิสาส่วนสีนะคะหรือว่าผู้กองทรายนะคะวันนี้ขอรายงานตัวค่ะไม่ได้มานาน2เดือนตอนนี้ก็เป็นผู้กองแล้วนะคะก็ขอนำความยินดีทุกอย่าง

คะดีใจมากๆนะคะที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครอยู่บนรถหรือว่าใครฟังอยู่ที่บ้านนะคะจริงๆเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะ LTM FM 95ฟังได้ทั่วโลกเลยค่ะ3เพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงที่น่ารักล่าสุดเลยจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะแล้วก็สันลักยาอานาสก็พอได้เสียวจากดิคิตตี้ค่ะเป็น3เพลงเพราะๆนะคะที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้นะอยากรับสายหน้าไมค์แล้วนะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะคะเรารับสายหน้าไมค์แต่ตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะพี่หลังไมค์รอเราอยู่กับสายพี่สาวส่วน4ค่ะ

0: ่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีขออนุญาตเบาได้เปิดวิทยุไหมคะตอนนี
1: ้ไม่ได้เปิดอะไรเลย
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรเอ่ย
1: ชื่อนุช
0: อ๋อชื่อต้องเรียกว่าน้องนุชหรือพี่นุชดีคะเนี่ย
1: พี่แค่30กว่า
0: อ๋อก็น่าจะเอาเรียกว่าคุณนุชละกันเนาะน่าจะแบบวัยใกล้ๆเคียงเพราะเสียงน่ารักมากเลยอ่ะ
1: วัยใกล้ๆกันเนาะ
0: ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเพราะใส่ก็30ต้นๆเหมือนกันคุณนุชวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะเพราะคุณนุชเสียงน่ารักเลยทำเสียงน่ารักไปด้วย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของพี่ตั๊กแตนชลดาใช่ไหม
1: ตั๊กแตน
0: เพลงนี้อยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะ
1: ทั่วโลกเลยค่ะเอ็ดเอ็นกองงานทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลกเลยใช่ไหมน่ารักที่สุดเลย
1: เอ็ดสลาขอบคุณค่ะ
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะทำอะไรอยู่เอ่ย
1: รถอยู่ที่มินบุรี
0: อยู่พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หวังว่าเพลงนี้นะคะแล้วก็ FM 95แล้วก็ทรายเนี่ยจะกล่อมให้คุณนุชเนี่ยมีความสุขตลอดคืนเนาะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยความสุขแล้วก็ส่งเข้านอนดึกๆไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: น่ารักที่สุดเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุกมากนะคะที่โทรมาร่วมสนุกนะคะ
1: ค่ะ
0: ไว้มีโอกาสเอ็ม95นะคะถ้าบอกว่ามีกิจกรรมดีๆต้องมาร่วมนะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมเสียงน่ารักขนาดนี้คุณนุชคุณนุชอยู่มีนบุรีนะคะขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดาเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่ตำนานมากๆนะคะที่ทำให้พี่ตั๊กแตนเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยพี่ตั๊กแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะ

ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลาซ่านะคะลูซ่าลองไลฟ์นะคะโกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอคะรายได้ที่หามานะคะต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินเนี่ยในมือแทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้นะคะออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น0.75 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแบบ flat rate นะคะหรือว่าจะ 0.90% ต่อเดือนนะคะหูยยังไม่ถึง 1% นะคุณผู้ฟังขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะหรือว่า60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: ขอดูมือสูงๆได้ไหมแม่มาด้านหน้าเลยมาขยับมานิดนึงระวังบางแม่ด้านหลังนะร้องได้ช่วยกันนะจ๊ะ

0: หานครแล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าหรือว่าเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะนะคะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคสไตรมาโซนนะคะเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเมืองเราเนี่ยเมืองไทยนะคะมีแต่ของอร่อยไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอาหารข้าวอาหารหวานเมนูแซ่บนะคะส้มตมส้มตำหรืออาหารเนื้ออาหารภาคกลางอาหารใต้คือมันแซ่บไปหมดนะคะก็มีให้เราเลือกกินทุกวันนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความอร่อยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการที่มันไม่สบายเนาะไม่สบายท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกรดไหลย้อนนะคะแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าแม้แต่ท้องเสียนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะโดยที่กระต่ายบินโทรทัลนะคะช่วยบรรเทา5อาการที่ไม่สบายท้องนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้หรือว่าแสบร้อนกลางอกนะคะซึ่งมีตัวยานะคะ Bitsmart นะคะแล้วก็ซับซาลิไซเลตนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการที่ไม่สบายท้องและอย่างครอบคลุมนะคะถือว่ามีขวดเดียวคุ้มมากๆรักษาได้เขาเรียกว่าดูแลอาการบรรเทาอาการได้5อาการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกินหนักกินเผ็ดกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททอลพร้อมดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะอย่าเพิ่งไปไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวซาจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะอย่างเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้ฟังต่อค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
3: ตอนนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงหน้ามีพาเลทเพลงฮิตโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ได้022481366นะคะโทรมาฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะเลือกเพลงพร้อมมาเปิดชั่วโมงหน้าสวัสดีพี่เกรียงไกรสวัสดีน้องบายนะคะคุณสรยุทธนะคะคุณวันนี้นะคะสวัสดีน้องไซสวัสดีค่ะพี่สมยศบอกว่าน้องไซหายไปนานเลยวงงานเยอะมากตอนช่วงก่อนงานราชการหนูเยอะมากๆเลยนะคะแบบมีไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากเลยแล้วก็เอาผู้กองมาฝากทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพยายามมาบ่อยๆนะคะก็เรียกหนูว่าผู้กองชายได้นะคะเรียกบ่อยๆจะได้มาบ่อยๆ สวัสดีพี่ยุทธนานะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะพี่ณรงค์นะคะแล้วก็พี่แชมป์บอกว่าคิดถึงพี่ทรายน้องแชมป์คิดถึงเหมือนกันนะคะพี่อุไรนะคะพี่แก้วนะคะรวมถึงพี่วุฒิชัยด้วยพี่สุภสิทธิ์นะคะบอกว่าสวัสดีหายไปนานเลยค่ะคิดถึงนะคะแล้วก็คุณแก้วบอกว่าโอ้โหพี่

มาเยอะมากแล้วก็สวัสดีพี่เบเบตเหรอคะหรือว่าเบลเบลเทียมน่วมนะคะสวัสดีค่ะพี่ลำดวนเจ้าสวัสดีเจ้าคิดถึงนะสวัสดียายนาพี่สำรวยพี่ธีรเศรษฐ์ FC นะคะพี่สำรวยโหน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ทำรงพี่ปีโป้นะคะน้องใบน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ากล่าวชื่อใครตกหล่นไปนะคะขออภัยด้วยหนูดีนะสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะพาเลทเพลงฮิต022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะสักหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายส่วนสีอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกสีหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของสองประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากหาแนวทางทำงานร่วมกันประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงอยากเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศแต่การพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนทางนี้จะพานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกปกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์สรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์สรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทุนกล้าทุนกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึก

0: ษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 91-5 บาทโดยน้ำมัน E20 ยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนา
4: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา ไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวด

0: โดยทรายสวนศรี
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อยู่กับผู้กองทรายสวนศรีนะคะตอนนี้นะคะ 3:09 น.นะคะเป็นเวลาที่ดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นตอนนี้มีสายหนึ่งสายแล้วขออนุญาตรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ทราย
3: อ้าวสวัสดีค่ะพี่ทรายด้วยแวนใช่ไหมเอ่ย
4: ใช่เออ
3: โอ้โหเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
4: สบาย
3: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ตอนนี้คือนอนเล่นๆนอนฟังดีเจอยู่แต่ตอนนี้ผมบอกว่าตอนนี้เพิ่งมาเรียนปอตีแล้วฮะ
3: ปอตีแล้วหรอเร็วมากเลยสุดยอดสุดยอดมากๆเรียนที่ไหนคะ
4: ราชภัฏสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมฮะ
3: อ๋อก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่าจริงๆบ้านสายก็บ้านพี่สายก็อยู่แถวๆมหิดลศาลายาแต่มันก็ไม่ได้ใกล้มาก
4: ใกล้เลย
3: แต่มันก็ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันนครปฐม
4: ใกล้ใกล้เลย
3: จะบอกว่าคือหูตอนนี้แวนปีอะไรแล้วนะคะ
4: ปีหนึ่งฮะ
3: เป็นเฟรชชี่เลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
4: ผม
3: ตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่เอ่ย
4: นิเทศศาสตร์ครับนิเทศภาพยนตร์ฮะ
3: ผมหวังว่ามีโอกาสต้องมาเป็นดีเจที่9.45ให้ได้นะคะ
4: ได้ฮะ
3: น่ารักที่สุดแวนคะน้องแวนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดี
4: ขอเพลงความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐฮะ
3: โอ้โหขอเพลงดีเจเลยแบบเนี้ยขอเพลงวิสัยเลยใช่ไหม
4: ใช่ฮะว่าวันนี้นึกไม่ออกก็ไม่รู้จะขออะไรว่าเพลงวิสัยก็เอาเพลงนี้ดีกว่า
3: เคยดู MV เพลงนี้หรือเปล่า
4: ดูอยู่ดูบ้างนะดูบ้าง
3: พี่ใส่ชุดสีอะไร
4: ไม่เอ่ยละชุดสีชมพูนี่ถ้าจำไม่สีชมพู
3: ชุดสีชมพูถูกต้องถูกต้องเก่งมากเก่งมากมากสุดยอดเก่งขอตบมือให้อีกทีหนึ่ง
4: ยิ
3: ่งน่ารักที่สุดก็เพลงนี้นะคะโหเป็นอัลบั้มแรกของสายเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะปล่อยเพลงใหม่แน่นอนนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะสมการรอคอยใช่รอเลยรอขอเลยนะเป็นเพลงพอแน่นอนมีคนมาแซวแล้วบอกว่าหูสารยาหนูดีบอกใบก็บอกโหโอเคแต่ว่ามันต้องมีกติกานิดนึงนะจะเปิดเพลงของดีเจสายให้ฟังเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเราต้องเล่นเกมมันก่อนได้ไหมคะแวน
4: ได้ฮะ
3: ซึ่งเกมของเราง่ายมากเราจะให้พูดสโลแกนของน้ำพริกเผาพันท้ายพร้อมไหมคะ
4: พร้อมฮะ
3: ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เดี๋ยวแวนเสียงเหมือนจิงเกิ้ลเลยอ่ะคือเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่หมิงแหละบอกว่าให้แวนมาจิงเกิ้ลดีกว่าถ้าเสียงจะเป๊ะขนาดนี้นะคะ
4: พี่ผมขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
4: วันนี้มีพี่คนนึงครับเขาคือเขาชื่อพี่ใบฮะเพื่อไว้พอวันเกิดล่วงหน้าหน่อยฮะประมาณวันที่7เดือนนี้ฮะ
3: อีกตั้งนานอีกตั้งนานแต่ไม่เป็นไรเราต้องอวยพรก่อนนะคะก็จริงๆน้องใบเนี่ยดีใจมากๆเพิ่งเจอเมื่อตอนวันเกิดของพี่สายนะคะก็น้องใบณัฐนนท์ของเรานะคะตอนนี้

0: อายุครบเท่าไหร่แล้วเอ่ยไม่แน่ใจปีน
1: ี้29เลยค่ะกันเราจะเข้า29เลยค่ะ
0: โอ้น้องใบ29แล้วก็น้องใบได้รู้จักกันมานานมากๆนะคะเป็นแฟนของ FM 95นะคะซึ่งก็มีโอกาสเพิ่งได้เจอกันเมื่อวันเกิดของทรายดีใจมากๆที่น้องใบมาร่วมงานนะคะแล้วก็จริงๆน้องใบเป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ได้เพิ่งได้เจอตัวจริงกันนะคะก็ขออวยพรให้น้องใบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เป็นปี29ที่มีความก้าวหน้านะคะมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับ FM 95ตลอดไปนะคะทรายพี่ทรายก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องใบตลอดไปเหมือนกันนะคะเราจะอยู่ดูแลกันแบบนี้นะคะไปนานๆๆๆเป็นแบบว่าโอ้โหแบบทุกๆปีเลยนะคะก็หวังว่าน้องใบจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็รวมถึงแวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาร่วมสนุกนะคะวันนี้มีความสุขมากนะคะได้คุยกับแวนได้แซวน้องใบแล้วก็ได้แซวแฟนๆ FM 95ทุกคนนะคะและที่สำคัญขอเพลงพี่สายด้วย น่ารักมากคือวันนี้มีความสุขมากต้องขอบคุณน้องแวนด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สายใหม่อีกวันหนึ่งนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเหมือนกันหวังว่าจะโทรติดหน้าใหม่นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: โอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องแวนมากถ้ายังไม่นอนนะคะฟังเพลงยาวๆนะคะวันนี้ก็มีพี่ลูกตาลต่อด้วยนะ
1: ฟังตลอดอยู่เลยครับยาวจนถึงช่วงพี่มีฮะ
0: โอเคน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะ
1: เยี่ยมค่ะ
0: ขอบคุณแวนมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นเฟรชชี่นะคะดีใจมากๆตอนนี้เข้ามาทีไรแล้วนะคะก็เพิ่งเจอเพิ่งพูดคุยกันไปวันนี้ก็ได้มาคุยสายหน้าใหม่ก็ดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะในเมื่อขอมาจัดให้กับความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐของทรายพี่สาส่วนสีนะคะใครยังไม่ไปดู MV ไปดูได้นะเพลงนี้น่ารักสุดๆนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงไม่มีแฟนก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะคะเพราะเขาถึงได้บอกว่าความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่เพลงนะคะสี่ความสนุกความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐนะคะสายพิสาสวนสีวาวรเมธิชานะคะเรียมเลเรียไรจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะแล้วก็เอิ้งเอ่ยจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะอครบุรีนะคะก็เป็นสี่บทเพลงที่ปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาในยามสามทุ่มครึ่งไม่ให้หลับไม่ให้นอนเพราะว่าเรายังมีเพลงเพราะๆมาฝากอีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมีพร้อมเพราะกันต่อเลยนะคะกับจ่อคิวฮิตล่าสุดประจำสัปดาห์นี้ก็เลยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูและก็ทรีทเมนต์นะคะผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเอา300ล้านฟองไม่ใช่ฟองนะคะซองขออภัยด้วยโอ้วันนี้ลิ้นพันกันไปหมดเลยเพราะว่าตื่นเต้นจะได้ฟังเพลงใหม่นะคะของคุณนำรงวงทองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบเอ๊ะแพ้เครื่องแบบทหารอย่างผู้กองทรายหรือเปล่านะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงจอกฮิตล่าสุดประจำวันที่31สิงหาถึง4กันยานะคะ2569กับเพลงล่าสุดของคุณนำรงวงทองนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI อุ๊ยเป็นเพลง AI ด้วยอยากฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ก็ต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะที่เลือกมานะคะเพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะจริงๆนะคะกับเพลงนี้เลยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้านะคะฟีเจอริ่งน้องวินวรภัทรเพลงนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจดีมากเพราะว่าโอ้เนาะช่วงนี้ก็เห็นข่าวต่างๆนานาว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมันทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาเจอภัยพิบัติหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงจังเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนพี่เหมือนน้องเรานะคะถ้าเกิดคิดว่าหลับทับเป็นคนในครอบครัวเราจะอย่างนั้นล่ะเราจะรู้สึกยังไงมันก็เหมือนเป็นความห่วงใยที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอภัยพิบัติต่างๆนะคะน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ต่างๆนะคะที่เหตุการณ์ตามข่าวที่เราติดตามมาหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตตอนนี้อยู่นะคะจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมี FM 95นะคะยังมีทรายนะคะให้กำลังใจเสมอมีอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาได้มาขอเพลงเพราะๆนะคะเพราะทรายเชื่อว่าเสียงเพลงเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้เสมอและตลอดไปค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อยากจะส่งให้ทุกคนได้ฟังเพราะๆนะคะเป็นหนึ่งเพลงจากไอแมนนะคะพี่สิทธิพงษ์นะคะกับเพลงบุญผลาบ่ฮอดนะคะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่14นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันดับที่11ลงมาหลายอันดับเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เพลงขอกำลังใจนะคะอยู่อันดับที่7นะคะลงมา1อันดับนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่6เป็น2บทเพลงที่มีคุณค่ามากๆแก่ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะก็จะเป็นเพลงความหมายดีๆหรือว่าดนตรีเพราะๆส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในช่วง 3:37 แล้วก็ทรายจะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง 4:00 ยาวๆเลยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนยังมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกมากมายค่ะ

ก็เป็น2บทเพลงนะคะที่เพราะๆนะคะส่งให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะตอนนี้อาจจะมีแบบสตรีมหลุดนิดหน่อยนะคะแต่ก็เข้ามาใหม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายเพลงเพราะนะคะชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพลงหวานเพราะๆด้วยนะคะจาก DPA นะคะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากของคุณนะคะเราคุ้มครองโทร1158และทอส.บียอนด์ฮอสซิ่งแบงค์นะคะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานก็จะเปิดเพลงเพราะๆจากคุณแม่จันเจินนะคะที่ชื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้เพลงนี้ก็เป็นการส่งความรักนะคะแล้วก็ความคิดถึงให้กับทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะมันจะเป็นคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลคนที่ทำงานอยู่หรือว่าคนที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะคะสายก็ขอส่งกำลังใจเพราะว่าสายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังทำงานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนกันหรือว่าหลายๆคนนะคะที่กำลังแบบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจจะมีแบบป่วยบ้างไม่สบายบ้างยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้หายไวๆนะคะสำหรับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะที่ใกล้นอนแล้วนะคะก็ขอให้เพลงเพราะๆนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังก่อนนอนหรือว่าถ้าใครยังไม่อยากนอนนะคะฟังคุณลูกตาลต่อได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะทิ้งท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทรายสนสีผู้กองทรายนะคะ20:00 to 04:00นะคะยาวๆกันเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยหลายๆคนตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนหรืออาจจะอยู่บนรถกำลังฟังเพลงกำลังเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะเจอกันแบบนี้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ก็นำเพลงสนุกๆ นะคะเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแบบต้องเป็นลูกทุ่งยุค90ด้วยนะอันเนี้ยจริงๆแต่ว่าลูกทุ่งเราไม่ค่อยได้พูดว่าเป็นแบบยุค90อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเทียบกับปีเกิดดีเจก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังจริงๆนะฮิตมาราธอนวันนี้นะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็เริ่มมากับพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะอันนี้90จริงนะหนูชอบนะแล้วก็ต่อด้วยจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชั่นของพี่แมงปอชนทิชาค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วหิวส้มตำนะคะนะมนรักส้มตำงานจากพี่ดวงตาคงทองนั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Lauser Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะวันนี้มีเพลงไหนอยากฟังอยากขอให้ใครเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางของเรานะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจใครอยากจองสายหน้าไม้นะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าอีก1สายเนาะนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยจองเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะหรืออยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ฝากได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะนะช่องทางของเรามีมากมายนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นทางออนไลน์ได้นะคะออนไลน์เนี่ยก็มีอีกโอ้โหมีเยอะนะเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดไว้ในมือถือได้เลยนะฟังได้ตลอดคิดถึงเมื่อไหร่กดเข้ามานะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่FM 95รายการของเราลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆด้วยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะตอนนี้มีหลายๆคนก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ไลฟ์นะคะที่เพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันเนาะชวนเพื่อนๆใน Facebook นะคะแชร์ออกไปมาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนนะดึกๆแบบนี้เนาะก่อนนอนละกัน นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าไมค์นะคะสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้นะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนะคะบางทีความรักเนี่ยมันก็ทำให้เราที่จะต้อง

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นิรันดร์นะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: โอ้เอ๊ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะ
2: คุยกันแล้วมันเดือนก่อน
1: แต่ก่อนแล้วนานแล้วใช่ไหมคะ
2: นานแล้ว
1: นานแล้วแล้วหายไปไหนตั้งนานละ
2: ขอเพลงไอ้ข้าวข้าวไก่เจียงจำได้ไหม
1: อะไรนะอะไรนะคะ
2: เมื่อก่อนที่คุยกันนั้นขอเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียง
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียงจำได้ค่ะจำได้โอ้นะแล้วหายไปนานไม่ได้คุยกันแล้วฟังอยู่
2: เรื่อยๆได้ฟังอยู่ทุกคืนนะตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็โทรมาได้นะพี่นิรันดร์นะค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงของคุณอาไพรวันเหรอคะ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ไอ้หนุ่มตังเกนะค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็ไอ้หนุ่มตังเกทุกคนที่ออกทะเลนะช่วงนี้มันหายากไปงานกันมาก
1: ก็เลยอยากมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเน
2: า
1: ะ
2: เป็นกำลังใจให้ใจชาวประมงหนุ่มตังเกวันดำวันลาด
1: โอ้น่ารักจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้แล้วก็พี่นิรันดร์เองก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: จ
1: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพี่นิรันดร์บอกว่าอยากส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจจัดให้เลยนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยล่ะคุณอาไพรวันลูกเพชรนะคะไอ้หนุ่มตังเกค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหเพลงนี้นะคะบอกเลยฟังแล้วแบบหวานอะหวานอะเสียงคุณอาภัยวันนี่แต่ชอบเป็นความหวานที่มีความอะไรอ่ะมีความเข้มแข็งอยู่ข้างในนั้นน่ะคือเสียงมันมีปลายหวานแต่ว่าก็เป็นหวานที่นุ่มหรือโอ๊ยบอกไม่ถูก ชอบนั่นแหละค่ะชอบไอ้หนุ่มตังเกนะคะแล้วก็มีพี่ๆแม่ๆทาง Facebook Live นะบอกว่าโอ้โหขอได้ถูกจังหวะเลยเกินนะต้องบอกว่าขอบคุณพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชนะคะที่ฝากเพลงนี้เข้ามาทางหน้าใหม่ไอ้หนุ่มตังเกนะคะส่วนใครที่มีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะเพลงแบบอยากมอบให้กับคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาฝากกันได้เลยที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สุนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่ณรงค์นะพี่ณรงค์ก็จากนครศรีธรรมราชเหมือนกันวันนี้สายจากนครก็เยอะนะโน1เลยล่ะนะคะที่อื่นสู้เขาหน่อย ใครว่างๆโทรมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนิดนึงนะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่มาดาพี่เลิฟตัวนะเจ้านะพี่เลิฟบอกว่าอย่างนี้ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเชียงแสนไปแอวเจียงแสนในเพลงไหนไอ้หนุ่มตังเกเนี่ยนะโอ้อ๋อเจียงแสนหรือบางแสนบางแสนโอ้ก็ว่าไปอย่างเจียงแสนบ่มีเนาะบ่มีน้ำทะเลนะนะสวัสดีพี่สำรวยนะคะน้องแชมป์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกหนอเดี๋ยวนะคะน้องหนูดีนะขอบคุณมากๆค่ะเอ๊ข้อความเหมือนงอแงนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็แล้วกันเนาะเหมือนข้อความไม่ขึ้นนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวนะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรไว้บ้างเดี๋ยวทาง SMS ด้วยนะคะใครที่นะคะถนัดเป็นพิมพ์ข้อความนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเผื่อบางคนถนัดแบบนะไม่กล้าส่งเสียงไงมีความเขินอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะ022481366เนี่ยโทรเข้ามาแต่ถ้าฝากข้อความ4689400นะคะ4689400มีฝันพ้อของพี่หมายไทยมาข้อความนึงด้วยนะคะทาง SMS นะอีกสักครู่ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากฟังเพลงสนุกๆสักเพลงสักหนึ่งให้ตามันสว่างสักหน่อย

แต่เผื่อบางคนกำลังทำงานอยู่นะคะแบบเข้างานกะดึกอะไรแบบนี้พี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังเขาบอกว่าต้นชั่วโมงเนี่ยมีมนรักส้มตำส้มตำมันก็ต้องคู่กับอะไรไก่ปิ้ง

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์ในเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวสนุกกันต่อเลยนะคะจากน้องๆสองสาวนิวคันทรีติ่งค่ะ
2: ขอเสียงในนามให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บันทึกการแสดงสดนะคะสนุกสนุกแบบนี้นะคะผู้ฟังค่ะเราก็จะนะคะเก็บมาฝากนะคะเวลาเรามีกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตนะคะอย่างล่าสุดด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมากับมหานครแฟนะคะศิลปินเยอะมากๆแล้วก็มีแต่เพลงเพราะๆเพลงสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะผู้ฟังนะคะยังเหลืออีกนะเดี๋ยวนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกแน่นอนยังไงติดตามกันเอาไว้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจัดให้หนึ่งงานเพลงที่พี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามานะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะลุงขาดป้าแต่ตามจะไม่ขาดนะคุณผู้ฟังไม่ถึงว่าเราต้องมาชมรายการทุกวัน

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel

างวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สองงานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปนะคะกับเพลงสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะคุณผู้ฟังสันติดวงสว่างนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากใครอ๋อพี่หนุ่งลำปางนะคะก็เป็นสองงานเพลงหวานๆเนาะโอ้เสียงหวานนะคะทั้งพี่หนูแล้วก็พี่สันติเนี่ยนะคะท่านเปิดบ่อยมากเหมือนกันนะพอมานั่งคิดดูแล้วนะเออสรุปแล้วเราชอบผู้ชายเสียงหวานแล้วเนี่ยเออน่าเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีเสียเปียกนะเสียเปียกเขาบอกชอบดีเจช่วงนี้จังนะคะพอเป็นชั่วโมงอื่นก็ข้อความเดียวกันนะคะ copy paste ใช่ไหมเสียใช่ไหมเสียเปียกก็จะพิมพ์ข้อความนี้ไง copy แล้วก็ไปวางเหมือนเดิมเออก็ดีแล้วไงชอบดีเจทุกช่วงนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะแล้วก็พี่บ่าวสุขนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะฟังอยู่ด้วยแล้วก็ดูอยู่ด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่นันนะคะจากจันทบุรีบอกว่าฟังไปครับยาวไปเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่นันทานะบอกทักทายทุกคนเลยขอบคุณจากใจนะคะเอาล่ะนะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายอีกหนึ่งสายนะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์เพลงอะไรนะวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะวันนี้เป็นเพลงที่ตันไม่เคยเปิดนะแล้วก็จะบอกว่ายังไม่เคยฟังเลยเอาเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคุณยายหวานจากสุโขทัย

ไปนะคะอืมวันนี้มีสายจากสุโขทัยหลายสายเลยคุณยายหวานบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงคาราบาวนะคะเพลงนี้ขี้เมาหนูพยายามตั้งสติในการอ่านนะขี้เมากระเพาะแตะหรออ่ะกระเพราหรือเปล่าหรือกระเพราหรือกระเพาะกระเพราหรือในนี้เขียนว่ากะอะไรนี่ไม่เคยฟังอ้าวนี่ไม่เคยฟังนะสารภาพสารรูปดีเจนะเออกระเพราหรือว่ากระเพราหรือว่ามันใช่กระเพาะเออกระเพราเป็นกระเพาะเอ้าเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ช่วงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่สุนทรคะ
3: เคยคุยแล้วครับนานแล้วครับ
0: นานแล้วนะแล้วหายไปไหนมานะ
3: ก็อยู่นี่แหละโทรไม่ค่อยติดนะครับโทรติดยากมาก
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่ว่าคืนนี้ได้คุยกันแล้ววันนี้นอนดึกไหมคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
3: ก็นอนว่าประมาณเที่ยงคืนนะครับ
0: อ๋อก็เดี๋ยวฟังกันฟังเพลงไปก่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ ค่ะวันนี้พี่สุนทรบอกว่าอยากฟังเพลง16หย่อนๆแล้วจ้ะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วจะบอกว่านอกจากพี่สุนทร นะคะก็มีพี่สาวจากหลังสวนชุมพรนะคะที่ขอเพลงนี้มาด้วยเหมือนกันนะจะได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: มาแล้วครับมาฟังเพลงเนี้ยนะ
0: โอ้ได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้

0: ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทรค่ะ
1: ก็พี่เจลูกตาแล้วก็น้องหลังใหม่เมื่อกี้เนี่ย
0: ค่ะน้องเมย์ค่ะค่ะ
1: น้องเมย
0: ์ได้เลยแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหมเพิ่มเติม
1: ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังขึ้น95เนี่ยครับ
0: ค่ะโอเคได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังค่ะ4งานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะจัดให้ค่ะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ถามถึงเพลงของตาลเข้ามานะ16ย่อนย่อนนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะคำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือชายเมืองสิงห์นะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้จากลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปงานจากน้องท็อปพระสุพัฒน์นะคะทานในเด้อความฝันแล้วก็ก่อนหน้านั้นสร้างฝันด้วยกันบ่อมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่จิ๋มชลบุรีนะคะถึงชั่วก็รักค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตเนาะนะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเอง16หย่อนๆนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกว่านะใครขอเพลง16หย่อนๆอยากจะคล้องพวงมาลัยนะคะคล้องที่นักร้องได้นะคะคล้องตรงนี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หลายคนถามถึงเพลงของตาลมานะคะรวมถึงเพลงใหม่ด้วยกับดอกชบาสีแดงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมสมาชิกของเรานะคะพี่ฐานิชนะคะใครเอ่ยพี่ฟ้านัทพงษ์แล้วก็พี่สอนรักเหรอคะใช่ไหมแล้วก็พี่จรูนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่บุญเรือนพี่สลิดนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยพี่โจ้โกศินนะคะบอกสวัสดีดีเจลูกตาลและเพื่อนกะดึกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะโอ้นะส่งกำลังใจนะเจ้านะทำงานเนาะยาวๆยิงยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงาๆก็นี่แหละอยู่ด้วยกันยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะช่วงนี้มีอีกหลายเพลงเลยค่ะที่ฝากเข้ามานะทยอยจัดให้เพิ่มเติมดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะพี่สมใจนะคะพี่สมใจจากพัทลุงนะเขาบอกว่าอยากฟังทรายกับทะเลนี่แหละดีเจลูกตาลแต่ว่าอยากฟังเป็นเวอร์ชั่นของพี่ต่ายอรไทยนะคะจัดให้เลย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นะคุณผู้ฟังกับเพลงจินตนานะคะคำร้องทำนองโดยสเตอร์ค่ะเรียบเรียงโดยเคนตะแล้วก็คุณสรุตนะคะจาก S1 Music ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยค่ะจิน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จากจ่อคิวฮิตนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะจินตนาค่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจมาต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคุณผู้ฟังนะคะจาก2งานเพลงนะคะมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นฮิตที่20นะคะที่เพิ่งกลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรากับจบสาเนาะค่ะนุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะที่คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจาก T-Rex ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: มาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: วันนี้มีแต่เพลงหวานๆนะคุณฟังนะนะเดี๋ยวจะให้อีกสักเพลงกันแล้วกันนะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากพี่อ้ายเบตงเลยนะคะจากเบตงยะลาเลยนะบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงของวูนูโวพี่โจพี่ก้องนะคะกับไม่กล้าบอกเธอนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งท้ายแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงค่ะจังหวัดขาดรักนะคะจากเด่นชัยสายสุพรรณค่ะตามมาด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนัดพบหน้าอำเภอและปิดท้ายด้วยชนอภิชาติค่ะหนุ่มอบต.ในช่วงฮิตมาราธอนแบบนี้นะคะเราก็นำผลงานเพลงเก่าๆเพราะๆมาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่ารองไลฟ์โก plus นะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: วันนี้มาเร็วเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเที่ยงคืน14นาทีค่ะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและแน่นอนว่าเรากำลังฟังเสียงของคลื่นความถี่วิทยุ FM 95นะคะจากอสมทนะก็นี่เลยนะคะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกค่ะผลงานเพลงวันนี้น้องเมย์จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยนะคะ3ผลงานเพลงและตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลย02-248-1366ค่ะ02-248-1366ค่ะมีคนบอกว่าผมมีโทรศัพท์ทั้งหมด4เครื่องตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ต่างกันนิดนึงนะเอาจริงๆนะหนูดูออกทุกโปรไฟล์เลยไม่มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วก็เป็น AI ทั้งหมดเลยจริงๆลองไปถ่ายรูปเองดูสิเราต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าพยายามเอา AI มาแบบบั่นทอนความเป็นตัวตนเพราะว่ามีคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายต่อหลายคนเลยนะตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูป AI 1จะบอกว่ามันอาจจะทำให้คนอื่นเวลาดูโปรไฟล์ของเราแล้วรู้สึกว่าเราข้อแรกเลยนะเหมือนไม่มีตัวตนหมายถึงว่าเป็นคนหลอกลวง2สามารถทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะ3ก็คือทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งโซเชียลจังเลยเก่งแบบ

ไอทีจังเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะน้องเมย์อยากจะบอกว่ารูปโปรไฟล์รูปอะไรเงี้ยถ้ารักความเป็นส่วนตัวหลายๆคนเขาก็จะขึ้นเป็นหมาแมวเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มั่นใจตัวเองใช้ AI ถามว่าได้ไหมได้แต่มันส่งผลกับคนอีกคนนึงที่เขาจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปจริงไม่ใช้ AI เนี่ยแบ็คกราวด์นะคะด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบท้องฟ้าอากาศแบบอะไรที่มันดูแบบฟุ้งแปลกๆอ่ะมันสามารถดูแยกได้แล้วน้องเมย์เนี่ยเป็นแบบสายคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนเนี่ยน้องเมย์ก็ต้องทำกราฟิกดีไซน์ประมาณเนี้ยส่งลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้นะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากๆนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการที่จะแต่งรูปได้ด้วยตัวเองล่าสุดนี้ไปจันทบุรีใช่ไหมแล้วก็มีลูกทัวร์เป็นแม่ๆนะคะที่เป็นFC จาก MCOT เนาะก็ให้เขาไปนั่งเรือแล้วก็มีจริงๆมันจะมีนกอินทรีใช่ไหมแต่นกมันบินอยู่ไกลมากแล้วทุกๆคนก็อุตส่าห์มาจนถึงที่แล้วก็เลยให้นั่งอยู่บนเรือแล้วยื่นมือไปเปล่าๆแล้วก็ใช้ AI อ่ะสั่งเขาว่าให้เอาเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงมาเกาะที่แขนให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมากๆเลยโอ้วันนั้นนี่สร้างความฮือฮาจากพ่อๆแม่ๆที่แบบมาเที่ยวเวลเนสแบบนั้นน่ะเนาะก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลต่างๆด้วยทุกวันนี้บางคนเนี่ยถ่ายรูปจริงยังดูเป็น AI เลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่งรูปตัวเมย์เองเมย์ก็แต่งเหมือนกันเข้าใจเข้าใจนะแต่อยากจะให้มั่นใจในตัวเองใช้รูปที่แท้จริงของตัวเองลงเยอะๆหน่อยแบบว่าไม่ใช่เยอะๆแบบอย่างนั้นนะหมายถึงว่าให้ลงแบบว่าอย่างน้อยก็ใช้รูปโปรไฟล์ที่ถูกต้องเพราะว่าตัวน้องเมย์เองอะเวลาจะรับเพื่อนอะน้องเมย์ก็จะดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่มีพี่คนนึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปจริงนะคะรูปจริงใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูโปรไฟล์ด้านหลังเนี่ยไปดูเป็นเอ็กซิบิชันนะคะดูยังไงก็ไม่ใช่รูปจริงค่ะต่อให้เอาอันนี้ลากไปแล้วก็ไปตรวจสอบก็จะบอกว่า AI แน่นอนเพราะเอาจริงอย่าหลอกหนูเลยจริงๆนะเพราะว่ามันดูออกง่ายมากไม่มีใครใส่สูตรเนี้ยแบบนั้นแบบไม่มีรอยย่นไม่มีรอยพับนะคะมันไม่เนียนหรอกแล้วแบบที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า1คนที่แอดน้องเมย์มาใน Facebook Live อ่ะหรืออะไรก็ตามอ่ะชอบใช้โปรไฟล์ของตัวเองอ่ะแล้วสมัคร Facebook ใหม่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะอ่ะแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาน้อยอกน้อยใจว่าทำไมถึงไม่ตอบก็คือถ้ายังเป็นรูป AI อยู่ก็ไม่ค่อยอยากตอบเพราะรู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่รู้คุยกับตัวอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่เอาไม่คุยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาเจอตัวจริงจะต้องทำตัวยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วน้องเมย์เคยเจอแบบว่าแฟนรายการอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่ไม่เจอกันอ่ะก็พูดตรงๆว่าไม่สนิทแล้วพอเวลาเจอไปเจอตามงานอ่ะแล้วเขาเดินมาแบบเหมือนมาทักมากอดมาอะไรอย่างเงี้ยมันตกใจค่ะมันรู้สึกว่าจะกลายเป็นว่าหนูยิ่งแต่หนูอยากอธิบายให้เข้าใจว่ามันตกใจอ่ะเนี่ยพี่เขาก็พิมพ์มาพยายามจะแบบว่าส่งข้อความมาเนาะว่าทำไมไม่อ่านข้อความส่วนตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าณตอนนี้หนูจัดรายการหนูทำงานทักเข้ามาเถอะค่ะทักเข้ามาได้เลยตอนไลฟ์ตอนอะไรทักเข้ามาได้เลยแต่พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนก็อยากจะแบบว่าอยู่ห่างโซเชียลอยากโซเชียลดีท็อกเหมือนกันไม่ค่อยอยากคุยกับใครเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแต่ละวันที่ต้องทำงานใช่ไหมการนอนการจัดเวลานอนเราก็ต้องมีแยกโลกเสมือนจริงกับโลกออนไลน์นิดนึงเพราะว่าคุณก็ยังคงเป็นคนในโลกออนไลน์สำหรับหนูคุณยังไม่ใช่คนในโลกปัจจุบันของหนูคือยังไม่เคยมาร่วมงานคอนเสิร์ตตามงานอะไรอย่างเงี้ยมันจำกันไม่ได้แล้วอยู่ดีๆให้หนูไปคุยกับคนแปลกหน้าในทุกวี่ทุกวันมันก็แปลกใช่ไหมล่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็เป็นผู้ชายแล้วพี่ก็พยายามคุยกับหนูในทุกๆวันน่ะมันก็แม่ก็งงไงว่าแบบเอาแล้วลูกฉันคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็น AI อีกอันนี้ก็น่ากลัวนะคะก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากทักก็กลายเป็นว่าอ่ะยิงอีกเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นคนของประชาชนยิงอีกไม่ยอมตอบอันนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วกันเนาะนะคะเนี่ยพี่เขาจะพิมพ์มาเยอะๆเลยแบบว่ารัวๆเลยถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่เข้าใจต้องเข้ามาดูเองจะได้รู้ว่ามีหลายคนที่โดนบล็อกแล้วบล็อกอีกบล็อกอยู่นั่นน่ะบล็อกจนเพราะว่าบางทีอ่ะพิมพ์มาเยอะก่อกวน

คนอื่นๆที่เขาพิมพ์เข้ามาเนาะยังไงใช้โซเชียลอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้อย่างพอประมาณนะน้องแม่เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะ30ยังแจ๋ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งไซด์หน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: บ้าลุงยามแดงครับ
1: ลุงยามแดงโทรจากที่ไหนจ๊ะ
2: นาคพิวาส48แยกลงไม้ครับหมู่บ้าน
1: เด็กเดี๋ยวไม่ต้องบอกละเอียดไม่ต้องบอกละเอียดเดี๋ยวเกิดมีคนบุกไปแบบเอ้ยทำไมได้สายหน้าไม้หนูเคยเจอนะหนูจะบอกเลย
2: ฟุกเนี่ย
1: ค่ะฟุกหรอ
2: ฟุกถึงโทรติดหูโทรแต่มกรานี่9เดือนแล้ว
1: ว้ายอุ้ยแสดงว่ามีความมานะและอดทนมากเลยนะ
2: โทรทุกเดือนเนี่ยนะไม่ติดเลย
1: จริงเหรออันนี้เราโทรกันครั้งแรกแบบคุยกันครั้งแรกไหมคะ
2: ครั้งแรกเลยครับ
1: ครั้งแรกเลยโอ้ฟังมานานแล้วด้วยเน
2: า
1: ะ
2: นะทำไมดีเจเสียงเหมือนกันหมดล่ะ
1: จริงเหรอ
2: 3 คนนี่เสียงกันหมดเหมือนกันหมดเลย
1: จริงอ่ะ
2: จริงจำใครไม่ได้ก็ได้เลยน้องตาลน้องแป้งน้องเมย
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ไม่เอ่ยชื่อไม่รู้เลยเสียงเหมือนกัน
1: จริงเหรอสวัสดีค่ะ
2: ร้องเพลงก็พอ
1: เสียงพี่พิมพ์จะแหลมกว่าหนูเสียงพี่ลูกตาลอาจจะคล้ายแต่ว่ามีเคยมีคนทักผิดบ้างแต่พี่พิมพ์ไม่ค่อยมีคนทักนะเพราะว่าเสียงพี่พิมพ์จะแบบแหลมแหลมแหลมแหลม
2: น่าจะสวยทั้ง3คนเน
1: า
2: ะ
1: ว้ายปากหวานไหนๆก็โทรติดแล้ว
2: มึงเล่นอะไรไม่เป็นเลยเล่นแต่ฟังเพลงฟังวิทยุทั้งคืน
1: อ๋ออันนี้จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
2: ขอกทมครับ
1: อุ้ยเกิดกทมเลยเหรอ
2: จ้าอุ้ยฟังแต่ต้องนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยมองเล่อะไรเงี้ย
1: โอ้โห
2: ไปสายน่ะตา
1: เออนะแบบผู้สนับสนุนรายการในช่วงนั้นใช่ไหม
2: จ้า
1: แล้วตอนนี้อ่ะช่วงนี้ผู้สนับสนุนเป็นใครอ่ะ
2: อ๋อ
1: จำได้ปะ
2: ชัยราฮาอะไร
1: เออมีอะไรอีกโอ้ย
2: สบู
1: ่อ่ะมีสบู่เอ็นดูจังเลย
2: ดูอายุมากแล้ว
1: ยังหลอกเสียงยังหนุ่มยังแน
2: ่น67ได้อีก3ปีก็เข้าโรงแล้ว
1: ว้ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นอยู่กับหนูก่อนฟังหนูบ่อยๆก่อนเออสัญญาก่อนจะฟังถึง100ปีเลยนะ
2: หนูเมย์ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้เสียงเหมือนลูกตาลแล้วพอดีเลย
1: ว้ายหนูจัดเที่ยงคืนถึง2:00ถ้าแยกไม่ออกจริงๆก็ดูเวลาก็ได้
2: อ๋อถ้าไม่เกิดชื่อไม่รู้ว่าเนี่ย3คนเสียงเหมือนกันหมดเลย
1: พี่พิมดาเขาจะจัดไว้หน่อยเนาะเออแต่พี่ลูกตาลเนี่ยเขาจัดช่วงแบบ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี
2: ้ใช่ๆฟังถึงเที่ยงคืนแล้วก็หนูมาโทรติดเลย
1: โอ้ยเลิศนะคะ
2: ลูกตาลก็โทรไม่ติด
1: ลูกตาลก็โทรไม่ติดเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะน้อยใจ
2: โอ้ลุงปุ๊กจริงๆเลยเนี่ยโหปีนึงโทรติด
1: วิแสดงว่าเดือนนี้เราจะโชคดีตลอดทั้งเดือนเลยนะ
2: เดือน9แล้วเนี่ยโอ
1: ้เออเดือน9แล้วเนี่ยเนี่ย
2: เดี๋ยวเที่ยงคืนกว่าจะโทรเลย
1: เที่ยงคืนกว่าใช่ไหมอ๋อแสดงว่าจะเริ่มจับหลักได้ใช่ไหม
2: ใช่โทรแล้วก็โทรย้ำๆอยู่นั่นแหละ
1: แล้วนี่ตั้งใจว่าจะนอนกี่โมงคะ
2: ขอออกเว้น5:00 น.
1: ออกเว้น5:00 น
2: ฟังถึง4:00 น.เลยอ่ะ
1: โอ้แล้วเข้าเวรกี่โมง
2: เข้าเวร5:00 น.
1: ห้าโมงเย็นถึงตีห้า
2: อืม
1: แอบนอนบ้างเปล่าแอบนอนบ้างเปล่า
2: ก็มีบ้างอ่ะใครยังไม่หลับเป็นยามก็ต้องหลับมั้งอ่ะ
1: โอ้ยเราก็นอนกลางวันหรือเปล่าใช่ไหม
2: น่านอนกลางวันมีก็เผลอหลับมั้งแ
1: หละโอ้มันเหนื่อยอ่ะเนาะ
2: ทีนี้ก็ปิดประตูให้เขาเปิดเข้าไปเองเลยเขาดีมาก
1: โอ้ยเราต้องดูแลลูกบ้านสิเขาจ่ายเงินมาให้เราเฝ้าแล้วนะ
2: แล้วก็มีหลับมั่งใครยามคนไหนที่ไม่หลับอ่ะ

0: ถ้าเราหลับอ่ะเกิดมีสาวๆสวยๆเขาเดินผ่านทำยังไง
1: วายผีก็ดี
0: อาจจะแบบรำเข้ามาในหมู่บ้าน
1: ผีตนี
0: อาจจะมีแบบรำเข้ามาเลยมีไหม
1: ผีตนีหมู่บ้านนี้ผีดุนะ
0: จริงเหรอถามชื่อยัง
1: ผีดุงูเยอะ
0: โอ้ยถามชื่อหรือยังผีชื่ออะไร
1: ผีชื่อนางตานีอ่ะ
0: หรอเขาบอกว่าชื่อตานีเลยเหรออ
1: ืม
0: โอ้ถ้าหนูเป็นนางตานีหนูโกรธคุณแม่แย่เลยทำไมต้องชื่อตานีด้วยอ่ะ
1: คงถ่ายรูปไปเห็นในส้นป่วย
0: บอกไม่เอาจะชื่อดาวพระศุกร
1: ์เหรอหนูไม่เอาดาวพระศุกร์ไม่ไหวนะสุกเอาเผากินไม่ไหวว
0: ันนี้ยามแดงอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: อยากกินรักของอะไรนะกังวานไพ
0: อยากกินรักร้องได้ไหมร้องได้ไหม
1: น้องรักหากคืนกินได้พี่จะใช้น้ำเหมือนพายน้ำเหมือนผี
0: เชิบเชิบ
1: พอทาปั๊บให้เจ้ารักรักพี
0: ่เฮ้เฮ
1: ้กูวีอาศัยอยู่ในร้างด้วยมองเนื้อทองงามแท้แต่แล้วก็นึกเอา
0: เชิบเชิบ
1: ทำมองคงประกวดกับเขาที่ว่าคงฟ้าเฮาตำแหน่งเทพี
0: ว้ายเก่งมากเก่งมากนี่ต้องอย่างนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายบอกให้ร้องได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ดีเจ3คนเลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: เฮ้ยเดี๋ยวอุ้มกัสยาเสียใจเอาให้ครบสี่ผู้หญิง
1: อ๋อมีสี่เหรอ
0: มีหลายคนมีหลายคน
1: มีพุ่งด้วยเหรออ
0: ่ามีอุ้มกัสยาอ่ะพี่อ้อยกระท้อนนี่ก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการเรานะพี่สิรินทานิยากรก็ใช่นะเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยเขาน้อยใจเด้อ
1: จะให้น้ำปูด้วยน้ำปู
0: เออน่ะเห็นไหมมีหลายคนเลย
1: หลายคนเลยจำได้3คนน้ำปูคนหนึ่งน้ำทราย5คนแล้วมั้ง
0: เอาให้ครบเอาให้ครบได้เลยเดี๋ยวต้องไม่เปิดให้นะอยากกินรักนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อยจังเลยใครที่รู้สึกเมื่อยแบบน้องเมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอนานๆ นะคะหรือว่าขับรถทางไกลๆเนี่ยก็ให้สุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยค่ะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจนะโทรมาเลยจ้า02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชอบมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชกันบ้างแล้วกันเนาะปากแข็งใจอ่อนค่ะ

0: แบรนด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงนะคะสาวเพชรบุรีค่ะผลงานเพลงนี้พี่ใหม่จากจังหวัดตรังนะคะแนะนำเข้ามาน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆค่ำคืนด้วยนะทักทายเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage ค่ะสวัสดีพี่หลังนะคะเกิดมาเพื่อสู้ คนมานอนนะน่ารักขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่วิชรพรวัชรพรใช่ไหมบอกว่าเพลงมันมากเลยเดียวนะสาวเพชรบุรีอ๋อเพลงอันนี้ใช่ไหมปากแข็งใจอ่อนอ๋อโอเคเพลงสนุกเนาะนะคะนานๆที่กุ้งสุทธิราชจะร้องเพลงแบบสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราฟังนะปกติเขาจะมาแบบหวานซึ้งใช่ไหมสวัสดีพี่สมบูรณ์ตายค่ะจากระยองนะจ๊ะสวัสดีพี่ณภศรพี่โรมค่ะสวัสดีพี่เต้ยนะคะสวัสดีพี่บอยด้วยสวัสดีไปยังแบมแบมจ้าน้องไบรท์มาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำนะมีอีกหลายท่านเลยพี่เลิฟมาแล้วพี่อาหวังนะคะบอกว่าโอ้แล้วขอบคุณสวัสดีพี่บุ๋มทิติรัตน์นะคะบอกว่าพอน้องแม่บอกว่าให้ใช้โปรไฟล์จริงพี่รีบเปลี่ยนทันทีเลยกลัวว่าจะไม่ตรงปกเออนะไม่บางคนเขาแบบAI เยอะมากจริงๆอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยเราคุยกับใครเนาะไม่แน่ใจต้องแยกระหว่างมิจฉาชีพกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนเขาเป็นรูปแมวหมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจก็น่ารักดีนะคะก็ ไม่รู้เก่ง IT หรือเปล่าอ่ะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะกั้งแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแตะไหล่ตัวเองเบาๆให้รู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนโตจะดูแลน้องคนเล็กในจิตใจเสมอเลยนะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงที่เขาฝากเตือนเอาไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะคะใครที่อยู่พัทยาที่มีนักท่องเที่ยวมาลงเนี่ย 5,000 กว่านายใช่ไหมมีพี่ทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐใช่ปะเออนั่นแหละเขาฝากเตือนเอาไว้ว่าอย่าแอบขึ้นราคานะนะคะช่วยสร้างความประทับใจครั้งพอเขามาเที่ยวประเทศไทยของเราใช่ไหมเราก็จะมีรายได้กันเราก็จะขายของได้เขามีเอาเงินมาลงกับที่บ้านเราใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ว่าอุ้ยพอเห็นว่าเขามาเนี่ยบวกราคานู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่กลับไปบอกต่อเขาถึงบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมเออนะสมมติของเคยขาย20 บาทแหมพอเห็นแบบว่าชาวต่างชาติมาแบบฉันขาย100เลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์มันสามารถเปิดแอปพลิเคชันไปเช็คได้ว่าของที่เราขายเนี่ยมันจริงๆแล้วราคาตลาดทั่วไปเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเราค้ากำไรเกินควรเนี่ยเขาก็จะจดจำภาพลักษณ์ประเทศของเราไปในรูปแบบว่าเฮ้ยเป็นเมืองแบบโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาช่วยกันสร้างความน่าจดจำว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยมาทีไรเนี่ยอุ้ยรู้ป่ะมาทีไรชาวต่างชาติอ่ะเขาบอกเสมอเลยว่าคนไทยน่ารักมากๆเนาะมาแล้วไม่อยากกลับเลยคนไทยอัธยาศัยดีน่ารักเราก็ดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้ดีที่สุดนะคะต้อนรับชาวต่างชาติแบบน่ารักนะคะเป็นกันเองมีมิตรภาพอย่างที่พวกเราเคยทำเรา

็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นน่ะดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้เรามาระวังเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องการแบบดื่มสุราเมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราด้วยเนาะแล้วย่านนั้นน่ะมันเป็นย่านอะไรนะสตรีทวอล์กแบบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย walking street นะคะมันก็จะมีแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้การเผื่อบางทีเขาลืมกระเป๋าเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งคืนเขาด้วยนะนะคะเพราะว่าจริงๆชาวต่างชาติเนี่ยพอเขาบอกว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาชื่นใจมากๆเลยของหายได้คืนเสมอเลยแปลกมากเขาเคยวางเอาไว้นะเป็นเขาเรียกอะไรนะวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้ตรงกระถางต้นไม้อ่ะแล้วเขาก็ลืมเขาวางแบบกินน้ำแวะกินน้ำเขาก็วางไว้ข้างตัวแล้วเขาก็ลุกไปแล้วก็นึกขึ้นได้รีบกลับมาดูเฮ้ยยังอยู่เนี่ยเห็นไหมความน่ารักของคนไทยนะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอคลิปแล้วก็กระจายแพร่ไปทั่วโลกเลยว่าคนไทยอ่ะซื่อสัตย์ขนาดไหนน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะชาวต่างชาติก็แห่กันมาเที่ยวประเทศไทยดังนั้นการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติอ่ะอยากจะกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วเราก็เนาะให้เขาแบบมาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรกลับไปซื้อผ้าไทยของเรากลับไปมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราด้วยเนาะนะคะอ่ะความน่ารักยังไม่หมดไปวันนี้นะคะผลงานเพลงค่ะมีแนะนำเข้ามากับพร้าวจากมาริฮวาน่าเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะและเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะจ๊ะใครที่อยากจะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่นึงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมทิชาเหมือนเดิมเหมียนเดิมพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในช่วงที่2พี่นภศรบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงรักต้องสู้ด้วยนะคะอุ๊ยยังไงดีล่ะเนี่ยไม่เลยช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจไปแล้วนะสิ อ่ะมารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: เกิดชายต้นเคหารามครับ
3: อุ๊ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: โอ้เจ็ดแปดเดือนแล้วมั้ง
3: โอ้ยหรอนานขนาดนั้นเลยหรอ
4: นานนั่นแหละ
3: ปีเลยเฮ้ยหนูเห็นอยู่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าไมค์หรือเปล่าใช่ไหมโทรช้า
4: ใช่
3: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
4: สบายดีมากครับ
3: สบายดีมากด้วย
4: ใช่ครับ
3: ไหนเล่าสิยังไงคนที่สบายดีมากเนี่ยต้องเป็นยังไง
4: ต้องแข็งแรงครับ
3: แข็งแรงวิ่งได้ไหมวิ่ง
4: จ็อกกิ้งครับ
3: จ็อกกิ้งเหรอมีออกกำลังกายอะไรบ้างคะช่วงนี
4: ้จ็อกกิ้งอย่างเดียวครับ
3: จ็อกกิ้งที่ไหนอ่ะ
4: สนามบาสแถวบ้านครับ
3: สนามบาสแถวบ้านก็คือวิ่งไปวิ่งมาวนๆอยู่ในรอบสนามบาสอย่างเงี
4: ้
3: ยหรอ
4: ใช่ครับ
3: โอ้ยเราเล่นบาสเป็นด้วยไหมล่ะ
4: ไม่เป็นครับ
3: เอาวิ่งรอบสนามบาสอย่างเดียว
4: ใช่ครับ
3: อุ้ยได้กี่รอบ
4: วันละ10รอบก็พอครับ
3: 10รอบก็พอแล้วอุ้ยเยอะอยู่นะ
4: เยอะอยู่
3: นะเยอะอยู่นะไม่ธรรมดาแล้วมีไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรบ้างไหม
4: ไม่มีครับ
3: ไม่ตรวจด้วย
4: ไม่ตรวจ
3: แล้วมันจะไปเจอไหมล่ะแล้วมันจะไปเจอไหมล่ะเราต้องตรวจสุขภาพด้วยนะตรวจเลือดตรวจอะไรบ้างนะ
4: ครับ
3: บางอย่างมันมองด้วยตาไม่เห็นอย่างเช่นแบบเลือดเราเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
3: กินของหวานไหมกินของหวานไหม
4: ของหวานไม่กินครับ
3: กินของเค็มไหมกินของเค็มไหม
4: ใช่ครับ
3: กินของเค็มไหม
4: ไม่มีครับ
3: ชอบกินอะไรระหว่างหวานกับเค็ม
4: ชอบกินหวานครับ
3: นี่ไงหลุดมาแล้ว กินของหวานกินอะไรอ่ะ
4: ท้องหยิบท้องหยอดครับ
3: อะไรนะคะ
4: ท้องหยิบท้องหยอด
3: ท้องหยิบท้องหยอดแล้วบอกว่าไม่กินของหวานเดี๋ยวตีเลย กินบ่อยไหมเล่า
4: ไม่บ่อยครับ
3: น่ะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ
4: ครับ
3: ไปกินของหวานมากเลือดมันหนืดนะเกิดแบบเลือดมันวิ่งไม่โฟลอะไรยังไงดูแลสุขภาพด้วยแต่โอเคอย่างน้อยเราวิ่งจ็อกกิ้งเราดูแลสุขภาพแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะ
4: ครับ
3: แล้ววิ่งคนเดียวหรอมีสาววิ่งตามเปล่า
4: อยู่คนเดียวครับแก่แล้วครับ
3: อยู่คนเดียวอะไรแน่ใจเปล่า
4: โอ้แน่ใจครับแก่แล้วไม่มีใครเอาครับ
3: อุ้ยอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นไหนเมื่อกี้แนะนำตัวเองว่าอะไรนะเด็กชายอะไรนะ
4: เด็กชายต้นเคหารามครับ
3: แก่ยังไงอะเด็กชาย วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: ไม่มีเธอจะบอกใครของหญิงชิการครับ
3: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อยร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อย
4: ไม่ได้ครับ
3: เฮ้ยพี่หญิงเขาฟังรายการเราบ่อย
4: ฟังเพียงเดียว
3: มอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้ศิลปินยากรมอบให้น้องเมย์มอบให้เมทิชา
3: น้องเมย์แรกนี่คือไหนเมสุกะเหรอ
4: เมสุกะครับ
3: อ๋อโอเคได้เลยให้ตัวเองได้ไหมให้ตัวเองได้ไหม
4: ให้ด้วยเองด้วยครับ
3: ให้สนามบาสด้วยไหม
4: สนามบาสฟังเอาครับ
3: โอเคได้เลยไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะผลงานเพลงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ตามครับ
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผา
3: พันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: ยังไงต่อ
4: เครื่องอะไรทำไมครับนั้น
3: เก่งมากนี่ไม่ใช่อะไรเช็คดูว่าจำได้หรือเปล่าไหนๆอีกสักรอบอีกสักรอบเอาใหม่นะช้าๆนะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องคำไหนคำนั้น
3: โอเคเก่งมากนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
4: ครับ
3: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงวันนี้รักหวานชื่นกันไปเลยนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครเปิดหัวขบวนไปเลยในช่วงนี้

0: ผลงานเพลงบาปบุญนะคะจากพี่หนูมิตเตอร์นะคะฟีเจอริงกับเล็กเลนนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตผลงานเพลงเพราะเนาะเนาะทั้งคำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์วีรยุทธชูรีกรนะคะแล้วก็อ๋อเรียบเรียงโดยพี่อุ่นเลนโบนั่นไงพี่อุ่นเพลงน้องยังไม่เสร็จเลยล่ะพี่อุ่นทำเพลงใหม่แล้วเนี่ยแซวเล่นแซวเล่นเออแต่อันนี้ก็น่าจะแบบว่าเขามีการรวมตัวกันของศิลปินไงนะทวงเพลงออกอากาศด้วยอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: กทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยนะคะวันนี้พี่รอฟังเพลงหวานเจี๊ยบนะคะอุ้ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่วันนี้เอาให้มันคลึกคลื้นนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะจังมีคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตนะคะอยู่ที่82บาทค่ะสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์และน้ำยาง70บาท70สตางค์นั่นเองค่ะมี SMS เข้ามานะคะบอกว่าฟังอีกกี่รอบก็ร้องได้เพราะพริ้งครับผมนะคะขอฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยด้วยจากคนโคราชนะครับขอบคุณครับพี่ใหม่พี่เพลงของไหมไทยต้องแบบว่ารวบรวมกำลังสัพพะกำลังมาช่วยกันขอเนาะจะได้อยู่ในชาร์ตกับเรานานๆนะคะแฟนรายการก็จะได้แบบฟังเพลงที่คุณชื่นชอบสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะบอกว่าคืนนี้ขอให้น้องเมย์หลับฝันดีครับมีความสุขพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะในรายการเรื่องพบค่ำค่ะก็จะเป็นรายการเล่าข่าวชาวบ้านนะคะมีข่าวเนี่ยมีตั้งแต่สายมูเผื่อเวลาที่อยากจะไปวัดไปที่ไหนเราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเวลาที่พาไปอุทยานไปดูธรรมชาติต่างๆมีทะเลมีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจะมาออกในรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปจากคุณผู้ชมชาวบ้านทางบ้านคุณผู้ชมชาวบ้านคุณผู้ชมทางบ้านมีส่งคลิปมาแบบว่าเป็นคลิปสีสันอย่างเงี้ยนะบางทีก็เอามาออกในรายการด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงมีสายมูแล้วนะมีถึงของกินของกินนะคะอาหารการกินอันนี้ก็มีแบบไม่ขาดเลยของแปลกแปลกจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราก็จะไปค้นหามานะคะครั้งล่าสุดนี้เป็นอะไรนะปลาทองก๋วยเตี๋ยวที่เอาอะไรอ่ะเหมือนทำเป็นแบบเหมือนฮะเก๋าอ่ะแต่ทำเป็นรูปปลาทองโอ้เหมือนกันอ่ะแต่ต้องดูว่าบางคนก็บอกว่ากินแล้วมันอร่อยถูกใจนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ใช่ไหมมีอ่านเรื่องของไอศครีมเจลาโต้แต่เป็นแบบเวอร์ชั่นของคนไทยอย่างเงี้ยนะมีเนื้อครีมที่แบบนุ่มเนียนราคาเริ่มต้นแค่35บาทเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีของแปลกๆทั่วประเทศไทยเอามาฝากกันในรายการนะคะมีอะไรนะมีท่องสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ววัดวาอารามสายมูไปแล้วนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินไปแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องไอเดียในการทำมาหากินด้วยว่าใครเขาทำอาชีพอะไรตอนนี้ประเทศไทยมีใครทำงานอะไรรายได้เท่าไหร่มีการเอามาบอกกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นข่าวแบบข่าวฮิตข่าวดังนะนำมาฝากกันในรายการเรื่องพบค่ำด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่ นะปกติจัดรายการวิทยุใช่ไหมเราพูดอะไรไปเรื่อยแต่พอมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีสคริปต์อะไรมีรูปลักษณ์ที่แปลกไปจากทุกวันนี้ที่ทุกคนรู้จักอาจจะเป็นเพี้ยนนิดนึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องพบค่ำช่วงเวลา 17:15 นาทีจนถึง 18:15 นาทีนะคะก็จะจัดคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะส่วนวันอื่นๆวันจันทร์ถึงพุธก็จะเป็นพี่ดรีมพัทรดนัยนะคะจัดคู่กับพี่หน่อยแน่วนิสานะคะฝากด้วยกับเรื่องพบค่ำนะคะพรุ่งนี้นะนะคะทางช่อง Mcord 30 HD นี่แหละนัดจ้าเกาะจอรอชมได้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้ย้อนวัยเด็กกันหน่อยละกันเนาะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงชาตรีแฟนฉันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองด้วยนะจ๊ะยังจัดรายการเหมือนเดิมยังไม่ได้หนีไปไหนนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และท
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะ3เพลงจบไปครับมีผู้ชายในฝันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายของฉันนะครับพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคทริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้กว้างขอเพลงอ้อล้อได้ถ้วยจากวงกลมนะครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู้ดีเรกนะฮะจัดมาเลยครับอยากฟังอีกสักรอบนึงนะฮะแล้วก็น้องต้องระยองบอกว่าขอเพลงกรุณาฟังให้จบนะครับจากพี่แช่มใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่จิรพรพี่ดาวพระสุขครับพี่จริยาครับพี่สว่างครับพี่เกษมพี่น้องนุชนครครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่เออินทิราขอเพลงรอเป็นคนถัดไปด้วยนะครับผมนี่พี่จุภัทรานะครับพี่สิริพักครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีครับพี่เกรียงศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันในชั่วโมงแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: อุ๊ยขอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันนี้

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ้ำ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
6: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
5: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่เราสองคนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ประพีซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมอำนวยการศึกษานะอาจารย์ก็พูดหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยบอกให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบนะLake Ontarioเนาะให้เป็นLake Americaแล้วเราก็คุยกันต่อว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนชื่อนะครับในอย่าง Google Map อย่างเงี้ยนะครับแต่ในสหรัฐนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมาไม่สงบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็การระงับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบ Immigrant Visa นะครับของคนที่จะเข้าสหรัฐทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจารย์ได้นำมาฝากกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:10 นาทีนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมากันนะคะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลเช่นเคยมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นคำถามกันอีกครั้งนึงในช่วง 7:10 นาที
2: ครับนะใครที่เป็นแฟนคลับคุณกฤตนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมขอไปที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียนะครับก็คือ Asian Development Bank นะครับหรือว่า ADB นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่สำคัญนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลานะของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะข่าวล่าสุดของเขาก็คือว่าผู้นำของ ADB นะครับประธานนะฮะก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้คนเดิมอยู่นะครับคือคุณมาซาโตะคันดะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็คือ5ปีนะครับทั้งนี้ ADB Asian Development Bank นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลาก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชียเราอาจจะเคย